0: เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
1: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
0: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
2: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักการประชุมโปรแบงค์ไอเมฟในปีนี้นะครับ
0: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
1: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงนั้นเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับและถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
3: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
4: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการณ์ของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
3: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวีโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวีโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
4: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่น ขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอีไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคาลินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสสุประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึกซีเกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิทิสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
13: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
17: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโด ยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวอ่อนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยอ่อนกัญญาคะ
21: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
20: ค่ะคุณอ่อนกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMF World Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
21: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะ
20: ค่ะ
21: ซึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้
20: ค่ะ
21: ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่ะ
20: การเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
21: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะคะที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะคะอาหารดนตรีเครื่องดื่มต่างๆก็นำมาจากทั่วทุกภาคนำมาโชว์เคสอยู่ในการประชุมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็จะกระจายไปอย่างทั่วทุกภูมิภาคนะคะทีนี้ที่สำคัญไปกว่าในระยะสั้นก็คือในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำทางความคิดนะคะมีผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเข้ามาสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการทำ business matching กับบริษัทไทยนะ
20: คะ
21: ซึ่งก็จะเป็นการนำเอาเม็ดเงินลงทุนที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาสู่ประเทศนะคะโดยที่การลงทุนเหล่านี้ก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยในประเทศด้วยค่
20: ะ
21: เพราะฉะนั้นก็คือว่าตรงสปอตไลท์ที่ส่งมาที่ประเทศไทยในสัปดาห์นี้นะคะก็จะต้องมีการต่อยอดเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและประชาชนต่อไปค่ะ
20: ค่ะในการประชุมอะค่ะประเทศไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างไรบ้างคะ
21: ค่ะเนื่องจากการเป็นต้องภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดธีมที่จะมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้กำหนดธีมว่า New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะโดยที่เป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะ อยากจะให้ความสำคัญกับคนนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงของไทยแล้วก็ของโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมนะคะพลังงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิอากาศค่ะซึ่งจากธีมหลักอันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องการผลักดันเป็นแบ่งเป็น4เสาด้วยกันนะ
0: คะ
21: ด้านแรกก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลแล้วก็ AI นะคะโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้การเข้าถึง AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั่วถึงนะ
0: คะ
21: แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านต่อมาก็เป็นในเรื่องของความแตกแยกความผันผวนของโลกนะคะประเทศขนาดกลางรวมถึงไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ทำยังไงนะคะที่จะสามารถรับหน้าที่เป็น Connector Economy หรือ Trusted Hub นะคะช่วยเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคต่างๆในโลกได้นะคะด้านต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็อาจจะเป็นการผลักดันการหารือนะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่อง Climate Finance ด้วยและเสาสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวหรือ Longevity Economy นะ
0: คะ
21: ก็คือเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
0: ค่ะคำแนะนำสำหรับประชาชนล่ะคะควรจะติดตามหัวข้อสำคัญหรือไฮไลท์สำคัญในเรื่องใดบ้างคะ
21: ค่ะพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพค่ะจะเปิดตัวนะคะ Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายนะคะเพื่อป้องกันการช่อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อการประชุมที่เหลือค่ะจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรอีกบ้างคะ
21: ค่ะไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่16
0: ค
21: ่
0: ะ
21: ในช่วงเช้าเนี่ยจะเรียกว่า plenary meeting นะคะเป็นการประชุมใหญ่เลยของผู้นำของ IMF และ World Bank Group ค่ะก็จะต้องจับตานะคะถ้อยแถลงของผู้นำทั้งสององค์กรว่าท่านเนี่ยจะสะท้อนความเสี่ยงอะไรที่จะต้องจับตาในภาคของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกนะคะแล้วก็มีนโยบายด้านไหนที่ต้องการผลักดันร่วมกันระหว่างประเทศหลังการประชุมค่ะแล้วก็ในตอนบ่ายนะคะก็มีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ Financing a Resilient Green Economy ค่
0: ะ
21: ซึ่งเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็น Host Economy นะคะก็จัดขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะ
0: คะ
21: ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ช่วยโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เหลือนี้ค่ะ
21: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามนะคะยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะ
0: คะ
21: นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือนะคะบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมนะคะการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
21: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2.1 จากเดิมร้อยละ 1.9 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวถึงร้อยละ 3ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษ
1: 1ในไฮไลท์สำคัญของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ทั่วโลกยึดถือและนำไปใช้กำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศโดยในรอบนี้ IMF ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามประเทศไทยที่สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอด

0: เรื่องเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งโดยล่าสุดภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
1: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่ง
2: ก็
1: วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus
0: ด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเรื่อย
3: ก็ตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีดีซีเรียนค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการดูจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได
0: ้การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพจากวิกฤตการณ์ในระยะสั้นได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นความท้าทายสำคัญที่จำกัดศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อผลักดันการเติบโตของ GDP ให้บรรลุเป้าหมาย3พาร์ทของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่กำหนดทิศทางว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ปฏิพลสัทพมมารายงาน
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายควบคู่กับการเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ
6: อุทกภัยยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขแม้หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบหลังเกิดอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรที่ยังไม่สะดวกและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่มและประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ประสานความร่วมมือและเตรียมพร้อมรับมือฝนและรอกใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระลอกแรกส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศทำให้การระบายน้ำยังไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนควบคู่การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะรวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
7: เรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
6: ย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากปริมาณฝน

0: ที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนายกรัฐมนตรีขอให้เตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับการอพยพและต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนและดูแลประชาชนจะลดความรุนแรงของสถานการณ์และลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ย้ำว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วน
1: การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนและทรัพยากรการอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
0: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังคลี่คลายไปจนถึงความเสี่ยงจากฝนระลอกใหม่สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งการฟื้นฟูการเยียวยาและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะหัวใจสำคัญของการรับมืออุทกภัยไม่ใช่เพียงการพาประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแต่คือการทำให้สามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งปณิณาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลักดันการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงเพื่อรับมืออุทกภัยในอำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษ
3: ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักปัจจุบันจึงได้มีการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นจุดรับน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันทางจังหวัดและเทศบาลนครหัวหินได้มีการประสานเพื่อขอใช้ประโยชน์ดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยมีแผนงานสำคัญคือการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจำนวน6จุดให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 26,150 ลูกบาศก์เมตรหรือรวมปริมาณน้ำที่รองรับได้อยู่ที่ 17,217 ลูกบาศก์เมตรพร้อมแผนการขุดวางท่อระบายน้ำระยะทาง 1,450 เมตรเพื่อรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินได้ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินในอนาคตจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4: ที่นี่ครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าน้ำก็จะลงมาจากภูเขาหินเหล็กไฟก็จะเป็นพื้นที่เจรับน้ำมันก็จะขุดกันถึง6จุดด้วยกันนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำออกมาแล้วก็อาจจะมีการต่อเป็นท่อหรือเป็นรางน้ำนะลงมาสู่แหล่งเก็บน้ำทำน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินด้วยก็จะได้ประโยชน์ในหลายทางด้วยกันน้ำก็จะไม่ไหลลงมาท่วมบ่าสถานีรถไฟหัวหินน้ำที่จะรับถึง 26,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดนะทั้ง6จุดแต่เราก็จะพร่องน้ำไป2รอบถึง3รอบนะครับเพราะงั้นไม่ใช่แค่ 26,000 ก็ไม่จะเป็น 50,000 ถึง 78,000 เมตรแล้วแต่ว่าเราจะพร่องน้ำออกไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำ
3: สำหรับโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกว่า60ล้านบาทพร้อมการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักรจากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2570ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครหัวหินในการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินโดยมีระบบผังน้ำสามารถตรวจดูสภาวะฝนได้แบบเรียลไทม์แจ จะทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลระดับชาติสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการโอกาสในการพึ่งพาตนเองติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมแม้จะสามารถสร้างทักษะและผลิตสินค้าได้แต่หากไร้ซึ่งตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสในการลืมตาอ้าปากและพึ่งพาตนเองก็ยากที่จะเป็นจริงด้วยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับไตรภาคีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิดท้อฝันส่งถึงฝันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจุดแข็งของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกันโดยกระทรวงดีอีได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้ามาติดอาวุธให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อทลายข้อจำกัดด้านการขายแบบเดิมๆและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเอาสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์แก่เจ้าหน้าที่พม.ถึง3รุ่นล่วงหน้านานกว่า2เดือนเพื่อประสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนได้จากยอดขายที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ทะลุหลักล้านบาทขยายฐานลูกค้าจากระดับชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: ถ้าเราพอขยายช่องทางการตลาดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ให้มั่นใจได้แล้วว่ารายได้เนี่ยมันจะกลับไปสู่ชุมชนที่เป็นครอบครัวผู้ผลิตต้นทางและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางส่วนนึงซึ่งภาครัฐดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ซึ่งมันเกิดจากเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีฝีมือคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันจะยั่งยืนขึ้นละถ้าคุณมาอยู่ในอีแคตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น Thailand Postmart กระจายไปได้ทั่วประเทศละ
6: นายนันสุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะฟันเฟืองสำคัญด้านโลจิสติกส์ของชาติมองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มภาคภูมิไปรษณีย์ไทยจึงเปิดพื้นที่ให้ Thailand Postmart เป็นช่องทางขายหลักพร้อมเตรียมขยายช่องทางออฟไลน์โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ที่เหมาะสมไปวางจำหน่ายในที่ทำการไปรษณีย์แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศและในระยะยาวไปรษณีย์ไทยเตรียมใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผลักดันสินค้าจากฝีมือกลุ่มเปราะบางของไทยก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
8: วันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ประกอบการนะครับทำให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจได้นะครับเติบโตขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งในออฟไลน์ซึ่งครับในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีหัวข่ายครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วครับ
6: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่คือการพลิกโฉมกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ตัวตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันสินค้าชุมชนไทยเหล่านี้ให้ส่งออกไปตีตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วโลกดังนั้นทุกยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นแต่เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จะส่งตรงถึงมือครอบครัวของกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการสานฝันสร้างอาชีพและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
13: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
5: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮัลโหลเทศบาลทางสถานีวิทยุสวท.ลำพูน FM 95ซึ่งในวันนี้ก็เป็นคิวของเทศบาลตำบลต้นธงเจ้าที่จะนำข่าวสารเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดลำพูนและก็ตำบลต้นธงของเฮามาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมผู้ฟังที่ได้รับทราบกันก่อนอื่นนะเจ้าขออนุญาตแนะนำตัวเก่านะเจ้าข้าเจ้าแสงเดือนอินจันนะเจ้านักประชาสัมพันธ์ประจำเทศบาลตำบลต้นธงโดยในวันนี้เฮาจะพาทุกท่านมารู้จักกับงานโคมแสนดวงและงานประเพณีลอยขโมดซึ่งเป็นงานประเพณีที่สะท้อนศรัทธาความเชื่อและภูมิปัญญาของชุมชนวันนี้เฮาได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงมาร่วมอู้จ่า กับเฮาขออนุญาตให้ท่านนายกได้แนะนำตัวเก่าเจ้าเจริญเจ้า
2: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยเอกปรพลตาปิงนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงยินดีที่ได้มาร่วมอู้จ่าแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีทั้งสองงานครับ
1: เจ้าก่อนอื่นก็อยากจะให้ตังท่านนายกช่วยเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีโคมแสนดวงของเมืองละปูนให้ท่านผู้ชมได้รู้จักบางทีอาจจะเดินทางมาจากที่อื่นที่ไกลเราเจ้าจากต่างจังหวัดก็อาจจะยังบ่เข้าใจถึงประเพณีนี้ก็ขอเชิญท่านนายกได้กล่าวถึงโคมแสนดวงตัวเจ้า
2: ครับสำหรับประเพณีโคมแสนดวงเมื่อกล่าวถึงประเพณียี่เป็งนะครับคงจะนึกถึงโคมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเจ้าล้านนาเป็นสิ่งที่เจ้าล้านนาใช้สำหรับจุดนะครับฮื้อแสงในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้โคมจึงเป็นตัวแทนนะครับแห่งความสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราววิถีชีวิตของชาวล้านนาในวัฒนธรรมของชาวล้านนาโดยซึ่งโคมนั้นนะครับก็เป็นมากกว่าสิ่งที่ถูกคิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้งานในการจ่อยกับบังไฟที่จุดคือแสงสว่างนะครับแต่ยังคงมีเรื่องราวควบคู่กับวิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาจารีตประเพณีของชาวล้านนาที่สั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเกิดเป็นงานศิลปะหัตถกรรมโคมล้านนาที่มีความสวยงามประณีตจุดโคมนะครับสุมาตัวครับเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อบูชาเทพารักษ์ทำให้บ้านเรือนสว่างสวัยนะครับมีแสงสว่างและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปนะครับ
1: เจ้าส่วนกิจกรรม ที่สำคัญภายในงานนั้นมีอะไรอย่างพ่องเจ้าก
2: ิจกรรมในงานแขวนโคมนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับและในวันที่14พฤศจิกายน2569จะมีพิธีเปิดงานโคมแสนดวงที่เมืองละปูนโดยจะมีขบวนแห่ของแต่ละอำเภอนะครับและภายในงานจะมีการประดับโคมหลากหลายรูปแบบตามวัดวาอารามและก็พื้นที่ในชุมชนซึ่งจะมีการจุดแขวนโคมนะครับอยู่4จุดหลักก็คือวัดพระธาตุหาริปุญชัยเป็นศูนย์กลางของงานหลักนะครับแล้วก็ลานเจ้าแม่พนางเจ้าจามเทวีวัดมหาวันเจ้าพ่อกู่จ้างรวมถึงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับเช่นการทำบุญการสวดมนต์และการถวายโคมนอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมการจัดจำหน่ายอาหารพื้นเมืองและการสาธิตงานหัตถกรรมของคนในชุมชนแห่งตัวนะครับ
1: เ จ้าส่วนงานกิจกรรมแขวนโคมนะเจ้าก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมนะเจ้าท่านนายกจนถึง30พฤศจิกายน
2: โ
1: อ้ซึ่งก็มีเวลาเหมือนกันนะเจ้าพี่น้องประชาชนต่างบ้านต่างเมืองนะเจ้าก็สามารถที่จะมาร่วมแขวนโคมที่พระธาตุเจ้าหริพุนชัยของเฮาได้นะเจ้าแล้วในส่วนของตำบลต้นธงของเฮานะเจ้าก็จะมีประเพณีที่สำคัญก็ชื่อว่าประเพณีลอยขโมดอีเนาะเจ้าก็อยากจะขอทางท่านนายกนะเจ้าได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายของงานขโมดนะเจ้าว่ามีลักษณะจะใดนะเจ้าก็ขอเชิญท่านเลยเจ้า
2: ครับสำหรับงานประเพณีลอยขโมดนะครับเป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำบลต้นธงนะครับรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเนาะได้จัดขึ้นในช่วงของยี่เป็งนะครับในคืนวันเพ็ญเดือนยี่เป็งขึ้นนะครับชาวบ้านจะมีการนำกับกล้วยนะครับมาทำเป็นแพส่งกระโจมสำหรับใส่สิ่งของต่างๆนะครับลอยไปตามลำน้ำกวงหรือว่าน้ำปิงก็ได้นะครับบริเวณหน้าวัดกุลมักหรือว่าวัดรมณียารามนะครับในช่วงเวลากลางคืนพร้อมทั้งจุดเทียนในแพทรงกระโจมนี้ตัวนะครับทำให้เกิดแสงสว่างกระทบกับผิวน้ำในคืนวันเพ็ญ นะครับคล้ายกับดวงไฟของผีขโมดซึ่งผีขโมดนี้นะครับเป็นชื่อเรียกของผีป่าที่ออกหากินในเวลากลางคืนมีพเนียกไฟนะครับมองเห็นเป็นระยะนะครับอย่างผีกระสือแต่ว่าเจ้าบ้านล้านนาเฮาฮ้องเป็นว่าผีขโมดนะครับจึงเป็นที่มาของการลอยขโมดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ประเพณีลอยขโมดเนี่ยเชื่อกันว่ามีต้นเขามาจากตำนานจามเทวีวงพงศาวดารเมืองหริพุนชัยแล้วก็ชินการมาลินีนะครับซึ่งแต่งขึ้นในสมัยล้านนากล่าวถึงการลอยขาธนียะโภชนียาหารนะครับตามน้ำลงไปทางทิศใต้ในตำนานกล่าวถึงเหตุการณ์จากพระเจ้ากมลราชกษัตริย์พระองค์หนึ่งในนครหริพุนชัยได้เกิดโรคฮาระบาดขึ้นในเมืองนะครับชาวเมืองหริปุญชัยจึงได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่เมืองสุธรรมนครหรือว่าเมืองสุธรรมมวดีหรือว่าเมืองสะเทิมนะครับแล้วจึงได้ไปอาศัยอยู่ในเมืองหงสาวดีราว6ปีต่อมานะครับโรคหาได้หายไปเจ้าเมืองหริปุญชัยก็ย้ายปีกมายังบ้านเมืองเก่าของเฮานะครับแต่ว่าบางส่วนก็ยังอยู่ยังเมืองสะเทิมอยู่แต่ว่าก็แต่งงานมีลูกมีเต้านะครับแล้วก็บ่ได้ปิกมาส่วนคนที่ปิกมายังบ้านเฮาเนาะก็มาได้ระยะหนึ่งเกิดความกึเตงหากันนะครับก็ได้ส่งของเข้าของเครื่องใช้หรือว่าเครื่องสักการะเนี่ยลอยไปหาพี่หาน้องซึ่งคิดว่าคงจะลอยไปถึงนะครับถ้ายังปัจจุบันเนี่ยก็เปรียบก็ว่าเป็นการส่งลายไปหากันนะครับต่างบ้านต่างเมืองเนาะแต่ว่าในตำนานนะครับยังกล่าวไว้ว่าจารีตที่เปิ้ลทำกันมานะครับก็ได้ไปบัดมาจนตกทอดมาถึงปัจจุบันนะครับบางแห่งก็ได้ทำเป็นรูปของแพเป็นเรือสำเภาเนาะหรือว่าสะเปาในภาษาถิ่นของภาคเหนือเฮาส่งเครื่องบูชาแล้วก็จุดประทีปดวงไฟเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจากละปูนเองนะครับก็มีการลอยไปยังชุมชนต่างๆเนาะบางที่บางแห่งเปิ้นก็หันไฟดับเปิ้นก็จุดเตรียมต่อนะครับเพื่อมีแสงไฟคาดว่าจะส่งไปหากันเนี่ยกะก็ยังเช่นเมืองลำปางเนาะลำปางก็มีประเพณีล่องสะเปาเนาะครับตากถึงตากก็เป็นกระทงสายก็ทำกันมานะครับตั้งแต่โบราณมาละแล้วก็ของตำบลต้นหงเฮาได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีนี้บ่ฮึสูญหายไปนะครับก็ย ยากให้มีไว้กับลูกกับหลานก็จึงเป็นที่มาว่าประเพณีลอยขโมดนะครับหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในล้านนานะครับ
1: เจ้าก็เป็นเรื่องเล่านะเจ้าเนาะที่ยาวนานพอสมควรนะเจ้าสำหรับประเพณีลอยขโมดก็อยากจะทราบว่าตัวลักษณะของขโมดนะเจ้าท่านนายกมันเป็นลักษณะแบบไหนจะเป็นเรือกาคล้ายกระทงกาหรือว่ามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสิ่งเหล่านี้กว่าเจ้า
2: ครับในส่วนของตัวขโมดเองนะครับก็ใช้กับกล้วยหรือว่าต้นกล้วยเนาะแต่งเป็นแพขึ้นมาแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับทำเป็นกระโจมปักใช้ดอกไม้ปักเข้าไปนะครับทางในก็มีเครื่องปูจาตัวเปิ่งนะครับไว้สำหรับบางทีก็ใส่เสื้อผ้านะครับเอาลอยไปหาปี่หาน้องซึ่งคาดว่าจะส่งไปถึงนะครับแต่ก็เปิ้นฮ้องว่าอย่างเป็นความคาดหวังของญาตินะครับซึ่งมันคงจะไปถึงกันเนี่ยครับ
1: เจ้าแล้วส่วนกิจกรรมที่สำคัญภายในงานนะเจ้าท่านนายกเจ้าจะมีอะไรอย่างพ้องเจ้า
2: สำหรับประเพณีลอยขโมดครั้งที่12ของตำบลต้นธงนะครับจัดขึ้นที่ต้าน้ำวัดกุลมักนะครับหรือว่ารามณียารามตำบลต้นธงอำเภอเมืองกับปูนนะครับจัดขึ้นในวันที่12ถึง18พฤศจิกายนนะครับโดยมีกิจกรรมต่างๆจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2569นะครับโดยเวลา9นาฬิกานะครับก็เริ่มกิจกรรมแขวนโคมสมปรารถนานะครับที่อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีวัดกุลมักนะครับซึ่ง อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีที่วัดกุลมักเนี่ยเป็นองค์เจ้าแม่ปางประทานพรนะครับใครอยากสมปรารถนาก็ไปปูชาเปิ้นไปขอพรเปิ้นได้นะครับก็สำเร็จมาหลายรายแล้วในส่วนวันที่13พฤศจิกายน2569นะครับเวลา8นาฬิกาก็มีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวีนะครับแล้วก็พระธาตุเจ้ากุลมักเวลา 8:00 นนะครับก็เริ่มการฟ้อนเล็บถวายบูชาแด่องค์เจ้าแม่จามเทวีแล้วก็พระธาตุเจ้ากุลมักนะครับเวลา 9:00 นนะครับเป็นพิธีอัญเชิญพระอุปคุฎขึ้นณวัดรมณียารามหรือว่าวัดกุลมักนะครับแล้วในวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2569นะครับเวลา9โมงนะครับเป็นพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดและก็การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วเวลา9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับก็เริ่มกิจกรรมการประกวดและแข่งขันซึ่งประกอบด้วยนะครับกิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์ขโมดเล็กรุ่นเยาวชนนะครับกิจกรรมการประกวดซุ้มประตูปลากิจกรรมการประกวดการก่อพระเจดีย์ทรายนะครับกิจกรรมการแข่งขันอาหารพื้นเมืองนะครับก็คือลาบส่วนในเวลาบ่ายสามโมงนะครับก็เป็นกิจกรรมการมั่วนะครับเป็นการวัฒนธรรมเวลา6โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปนี่ก็เริ่มกิจกรรมการประกวดห้องเพลงเสียงดีนะครับซึ่งเป็นเพลงสติงยุค90นะครับในวันอังคารที่17พฤศจิกายน2569นะครับเวลา9โมงมอเจ้านะครับเป็นกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันการทำขโมดหลวงในพื้นที่11หมู่บ้านของตำบลต้นธงเฮานะครับเวลาบ่าย3โมงเป็นกิจกรรมการวัฒนธรรมหรือว่าการมั่วเนาะเวลา5โมงเย็นนะครับเป็นกิจกรรมขบวนแห่ประเพณีลอยขโมดนะครับเริ่มตั้งขบวนกันแต่ละหมู่บ้านทั้ง11หมู่บ้านและก็หน่วยงานต่างๆนะครับณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปูนจะเริ่มแห่ขบวนกันเวลา 6 โมงแรงนะครับเริ่มแห่ขบวนขโมดหลวงทั้ง11หมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆไปยังวัดกุลมากหรือว่าวัดละมณียารามนะครับเวลา7 โมงค่ำนะครับก็เริ่มพิธีถวายโคมเจ้าแม่จามเทวีแล้วก็จุดเตียนบูชาพระธาตุกุลมักและต่อจากนั้นนะครับจะเป็นพิธีเปิดมีการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ปัดเคราะห์ขโมดหลวงแบบล้านนานะครับเพื่อถวายเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปต่อไปนะครับแล้วก็จะมีเวลานะครับ 2:00 เกิงเป็นกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงเสียงดีตำบลต้นธงนะครับโดยใช้เพลงไทยลูกทุ่งต่อไปนะครับเป็นเวลา10 โมงมอค่ำนะครับหรือว่า4:00เนาะก็เป็นการประกาศผลประกวดกิจกรรมต่างๆในงานแล้วก็มอบพิธีกันนะครับขอสุมาด้วยครับมอบรางวัลมอบรางวัลกิจกรรมต่างๆในการประกวดเป็นในวันพุธนะครับที่18 พฤศจิกายน 2569นะครับเวลา9 โมงนะครับ9 โมงวันเจ้าก็เป็นพิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับยังท่าน้ำวัดกุลมักต่อไปนะครับ
1: เจ้า งานประเพณีและขโมดก็มีกิจกรรมอัดแน่นเลยนะเจ้าตั้งแต่วันเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็คือการแขวนโคมสมปรารถนาที่วัดดมนียารามกุลมักนะเจ้าพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะแวะไปขอพรเฮาจะมีขโมดเล็กๆตวยนะเจ้าในช่วงนี้ต่างวัดเพิ่นก็ได้เตรียมไปเอาไว้ฮื้อนะเจ้าสำหรับขโมดเล็กใครจะลอยล่วงหน้าก่อนก็ได้นะเจ้าแล้วก็จะมีทุกๆวันเลยทางวัดวาอารามวัดกุลมักเพิ่นได้เตรียมไว้ฮื้อนะเจ้าทุกเย็นก็สามารถที่จะไปร่วมทำบุญนะเจ้าไปลอยขโมดแล้วก็ไปแขวนโคมสมปรารถนากันได้นะเจ้าและส่วนงานโคมแสนดวงกับงานขโมดนี่มันมีอะไรอย่างที่คล้ายกันก็เจ้าท่านนายกเจ้า
2: ครับสำหรับทั้งสองงานนะครับต่างก็อาศัยความร่วมมือของผู้คนในชุมชนเนาะแล้วก็การใช้แสงสีนะครับงานเสียปะตลอดจนความเชื่อท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบสำคัญงานโคมแสนดวงนะครับเน้นพลังศรัทธาและก็แสงแห่งปัญญาส่วนงานขโมดเน้นเรื่องเล่าความเชื่อและเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนนะครับ
1: เจ้าส่วนประเพณีทั้งสองนี้มันมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างใดเจ้า
2: ครับนอกจากจะช่วยสืบสานวัฒนธรรมแล้วนะครับยังทำให้คนทุกวัยนะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสามัคคีและก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กับภูมิปัญญาของชุมชนอย่างใกล้ชิดนะครับตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมรักษาและก็สืบทอดหีบทอยนะครับส่งต่อสู่ลูกหลานต่อไปนะครับ
1: เจ้าในสุดท้ายนี้นะเจ้าก็อยากจะเรียนท่านนายกนะเจ้าว่ามีอะไรอย่างนะเจ้าที่จะฝากไปถึงผู้ที่สนใจที่จะร่วมงานในครั้งนี้ของเจ้า
2: ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสัมผัสความงดงามของแสงโคมแล้วก็เรื่องราวความเชื่อของคนในชุมชนรวมทั้งการรักษาความสะอาดการเคารพสถานที่และขนบประเพณีนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่มีค่านี้ตลอดไปนะครับ
1: เจ้าสำหรับงานโคมแสนดวงและงานประเพณีลอยขับโมดนะเจ้าก็มาได้มีเพียงแต่ความสวยงามและความสนุกสนานเท่านั้นนะเจ้าแต่ยังสะท้อนถึงศรัทธา ความเชื่อภูมิปัญญาและความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนและก็ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมของคนลำพูนบ้านเฮาสุดท้ายนี้นะเจ้าก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวในวันนี้และขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะเจ้าแล้วก็บ่ได้ลืมไปลอยขมวดตวยกันนะเจ้าวันที่16-17พฤศจิกายน2569ณห่วงวัฒนธรรมต้าน้ำวัดรมณียารามกูลมัก
2: ตังสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนนะครับที่ได้ฮื้อโอกาสแต่ละเทศบาลนะครับมาอู้มาจ่าเรื่องราวต่างๆของแต่ละท้องถิ่นนะครับคือพี่น้องชาวบ้านได้รับรู้รับทราบนะครับซึ่งแต่ละท้องถิ่นน่ะเพิ่นก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละตี่แตกต่างกันไปเนาะก็ขอบคุณทางสวทลำพูนตัวนะครับที่ได้ให้โอกาสมาในวันนี้ เชิญพี่เดินเลยครับ
1: ก็คงจะบ่มีอะหยังแล้วนะเจ้าก็ขอบคุณทุกส่วนทุกภาคส่วนนะเจ้าที่มีส่วนร่วมเพื่องานประเพณีของตำบลต้นทองของเฮาและจังหวัดลำพูนของเฮาประสบความสำเร็จในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะเจ้าจำนวน11ครั้งด้วยกันครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่12แล้วก็ถือว่ายาวนานนะเจ้าสำหรับวันนี้ข้าเจ้าแสงเดือนอินจานนักประชาสัมพันธ์ประจำเทศบาลตำบลต้นทองและท่านว่าที่ร้อยเอกปรพลตาปิงนายกเทศมนตรีตำบลต้นทองต้องขออนุญาตลาไปก่อนเจ้าขอบคุณเจ้า
2: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: นางอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีสำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ขอริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำรอยต่อระหว่างพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนพร้อมรับมืออุทกภัย
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้าง ้เคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนฟ้าคะนองขณะที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก
10: นายระมันคานโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศถึงวันที่19ตุลาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันนี้ถึง19ตุลาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่คาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 22-25 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 24.2 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 61.4 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 947.2 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 36.4 องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 11.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และไม่มีรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนสำหรับจังหวัดลำพูนวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 18:18 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
0: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
0: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
5: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับปากาศเนาะวันนี้ปากาศมันพุธที่14ตุลาคม2569นะท่ามกลางบรรยากาศตีแดดนะครับเหมาะขนาดเลยใครจะซักผ้าเจ้าวันนี้นี่นะความฮอตแดดจะหนีเนาะซักผ้านี่มันแห้งเร็วนะครับแล้วก็แดดจะนี่ก็จะมีรังสี UV นะครับเป็นยาฆ่าเชื้ออ่อนๆนะครับที่ช่วยกำจัดแบคทีเรียเชื้อราไรฝุ่นที่อาจตกค้างอยู่บนเส้นใยผ้าหลังการซักนะครับนอกจากนี้แสงแดดก็ช่วยฟอกสีผ้าตามธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคราบเหลืองนี่นะหมูฟังอันนี้ดีเจโอมก็กำลังหูเหมือนกันนะนะครับก็จะมีการนะช่วยซักฟอกนะสีผ้าตามธรรมชาตินะครับเหลืองก้านะบริเวณคอก้าเนาะลักแร้ก้านะครับหรือว่าครับธรรมชาตินี่นะจากธรรมชาตินี่จางลงได้ดีเมื่อตากแดดจัดกับบดีตากแดดเหมือนลำไปเนื้อเดี๋ยวสีเสื้อจะสีดนะครับแล้วก็แดดนี่เนาะความร้อนแล้วก็ล้มนี่นะทำให้เส้นใยผ้านี่คลายตัวนะครับผิวสัมผัสของผ้าก็จะหนุ่มฟูกว่าการตากในที่ลมนะแล้วก็ได้กลิ่นความสะอาดจากธรรมชาติร่วมด้วยนะครับแต่ว่านี่ดีเจโอมนี่เรียบร้อยแล้วนะมดตูมดตะกาละนะครับวันนี้ก็ตากหมอนตากผ้าห่มไปติบ้านผักกันเนาะนะครับในส่วนของพยากรณ์อากาศนะก็ที่ได้ติดตามไปเมื่อต้นชั่วโมงเนาะถึงข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็อัปเดตพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะสถานีอุตุลำพูนนะครับก็มาอัปเดตให้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะทักทายกันพอสมควรแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยเนาะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนาะ12ถึง18ตุลาคม2569นี่นะประเทศไทยนะครับก็เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภานะครับผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอันนี้ถ้าเฮาอู้จื้อนี่จะบ่ค่อยคุ้นหูแต่ถ้าเกิดเฮาบอกว่า IMF นี่เนาะหลายท่านอ๋ออีเนาะ IMF World Bank Group นะครับนะมีติ่ง2026ก็จัดขึ้นเนาะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครก็ประชุมกันตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคม2569แล้วครับก็ถือว่าเป็นโอลิมปิกแห่งโลกการเงินนะครับก็เป็นมุ่งหมายสำคัญนะที่มอบประโยชน์และโอกาสทางยุทธศาสตร์ให้แก่ประเทศไทยในหลายมิติเลยนะครับท่านใดสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอย่างติดตามก็ได้เลยที่หน้าเพจไทยคู่ฟ้าช่วงนี้นะครับใครสนใจในเรื่องของการลงทุนใครสนใจในเรื่องของนวัตกรรมพลังงานสะอาดสาธารณสุขในเรื่องราวต่างๆการลงทุนความร่วมมือระหว่างประเทศในช่วงนี้ติดตามกันได้นะครับเพราะว่าจะมีการหารือระหว่างผู้นำหลายประเทศนะครับจะเป็นยกตัวอย่างนะครับนายกญี่ปุ่นเนาะอดีตนายกญี่ปุ่นนะครับคิชิดะฟูมิโอเนี่ยก็เข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรีไปหารือกันในเรื่องของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นคือแน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการผลิต EV เนาะในเรื่องของการต่อยอดความร่วมมืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับตั้งญี่ปุ่นก็ดึงไทยเนี่ยเข้าไปห่วงโซ่การผลิต EV นะครับแล้วก็ในเรื่องของการร่วมมืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับทิศทางของประเทศนะครับแนวโน้มจะเป็นจะใดนะครับก็ไปติดตามกันได้นะในเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงเพจ FM 95สวทลำพูนก็จะอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของนายกไปหารือกับผู้นำต่างๆนะทั่วโลกนี่เนาะนะครับแล้วก็ยังมีการอูในเรื่องของ FTA ต่างๆนะครับขยายการค่าการลงทุนเนาะก็เข้าไปติดตามกันได้ช่วงนี้เนาะ12ถึง18ตุลาคมกับการประชุม IMF นะครับแล้วก็หลายท่านก็สงสัยเนาะเอ๊ะประชุมจะนี่ประเทศไทยได้อะไรอย่างนะครับโอ้ได้หลายมิติเลยบ่จะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะการท่องเที่ยวระยะสั้นรวมถึงขยายการขยายโอกาสทั้งการค้าการลงทุนระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ทิศทางการนโยบายการนะครับเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศเฮาและที่สำคัญเป็นการยกระดับภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยเรานั่นเองพักฟังเพลงแห่งสกรรมครับเดี๋ยวเราจะไปจอกลึกกันแห่งน้อยหนึ่งว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้นำประเทศอะไรบ้างอู้เรื่องอย่างกันพ่องเนาะเดี๋ยวจะหาเรื่องที่ใกล้ตัวเขาเนี่ยมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการร่วมสร้างประเทศไทยกันครับ

0: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: กลับมาป้ากันช่วงที่สองนะครับรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับช่วงที่ผ่านมาเขาก็อู้ถึงนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF นะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะครับที่ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะก็มีผู้เชี่ยวชาญผู้นำด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับกว่า 15,000 คนนะครับเดินทางมาร่วมงานนะซึ่งประธานเวิร์ลแบงค์นะครับก็ได้ระบุนะชื่นชมโดยว่าตั้งแต่จัดงานมาเนี่ยครั้งเนี่ยมีคนมาร่วมงานนักที่สุดนะครับนับองค์ประกอบทุกคนนะทุกคณะแล้วนะครับอาจจะมากกว่า 15,000 คนไปถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่สามารถสร้างความมั่นใจให้คนที่อยู่ในวงการการเงินธนาคารและตลาดทุนทั่วโลกนะครับและในช่วงเดียวกันนั่นนะครับวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโอกาสพิเศษนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะก็ได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับในหัวคอพระราชปณิธานอันทรงคุณค่านะครับเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะเพื่อถ่ายทอดแนวคิดนะครับนิทรรศการนี้ก็คือถ่ายทอดนะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาอันทรงคุณค่าของไทยทั่วโลกได้สัมผัสนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดอย่างน่าสนใจเลยนะครับหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ก็คือนะครับการสร้างความเข้มแข็งโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับปรัชญานะของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับตลอด7ทศวรรษที่ผ่านมานะครับพระองค์ทรงก้าวผ่านงานพัฒนาโดยหลักความพอประมาณนะความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ชี้เห็นว่าการเติบโตที่แท้จริงนี่ไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังแต่วัดกันที่ความเข้มแข็งของชุมชนตัวการดูแลสิ่งแวดล้อมนะการตีประชาชนสามารถลุกขึ้นมารับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคงนะครับนอกจากนี้นะนิทรรศการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อร่วมเตรียมความพร้อมก้าวสู่ปีครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ในปี2570แฮมตัวเนอร์นะครับก็มีการจัดขึ้นนะครับแล้วก็จะพาผู้ชมจากทั่วโลกไปสัมผัสกับโครงการพระราชดำริต่างๆนะที่นำหลักคิดมาปรับใจได้จริงนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตนะแล้วก็สร้างเกราะป้องกันความท้าทายขึ้นแก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ย้ำการทำกรรมหนึ่งนะครับการประชุมสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยจัดขึ้นนะ12ถึง18นะครับก็จะมีผู้ที่มากำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินนะครับมีผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศภาคเอกชนนักวิชาการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั่วโลกนะครับคณะตีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะพระราชปณิธานอันทรงคุณค่านำภายในงานนะครับก็เป็นการนำเสนอพระราชดำริและแนวทางการพัฒนาของไทยแก่ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศนะครับสะท้อนแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้ประชาชนและสังคมนะครับสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะเดี๋ยวเฮานะครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งนะถ้ามีกิจกรรมดีๆในช่วงนี้นะวันที่12ถึง18นี่ดิจิโอมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านรายการต่างๆของทางสวทลำพูน FM 95กรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: กลับเข้ามาป้ากันนะครับในช่วงท้ายๆของรายการร่วมสร้างประเทศไทยวันนี้แล้วล่ะครับเฮามากันที่จังหวัดลำปูนกันพ้องครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็จะสัมผัสกันได้เนาะว่าตะวานี่เริ่มค่ำแล้วนะอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ไปแอลตีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็เห็นมีนักท่องเที่ยวตึงชาวไทยต่างชาตินะก็มาแอลตีจังหวัดลำปูนกันเยอะนะครับนะบอกจะเป็นในเรื่องของติวัตรพระธาตุอดิปุญชัยเนาะงานโคมแสนดวงนะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะขึ้นเลยนะครับจังหวัดลำปูนของเขานะครับสิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญนะครับตีนักท่องเที่ยวที่เปิดมาแอลจังหวัดลำปูนของเขานี่นะนอกเหนือจากสถานที่สวยๆแล้วนี่นะครับเรื่องที่สำคัญและขาดบ่ได้แหมเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของกินครับคุณผู้ฟังอาหารอร่อยสะอาดได้มาตรฐานก็ถือเป็นหัวใจสำคัญนะที่จะร่วมสร้างความประทับใจให้ผู้ที่มาเยือนอยากกลับมาแอลลำปูนแหมเตือนหนึ่งนะครับล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดลำปูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยนะนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะถึงภาครัฐถึงภาคเอกชนรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารได้ร่วมประชุมนัดสำคัญนะครับเพื่อวางแนวทางที่จะยกระดับร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดลำปูนให้มีมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องผู้ประกอบการนะครับซึ่งในที่ประชุมนั้นก็ได้มีมตินะครับเห็นชอบนะให้ผลักดันชมรมร้านอาหารจังหวัดลำพูนนะยกระดับไปสู่การจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดลำพูนอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนนะครับการยกระดับสมาคมในครั้งนี้นะคุณผู้ฟังครับก็จะมีจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เสริมเกราะความแข็งแกร่งนะให้แก่ผู้ประกอบการโลคอนบ้านเฮาเนี่ยนะครับคือสามารถบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆทั้งเรื่องของรสชาติความสะอาดสุขอนามัยและการบริการที่ประทับใจนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับทับนักท่องเที่ยวเลยนะครับใจคำว่ารับทับนักท่องเที่ยวเลยนะครับที่จะเข้ามาเยือนเมืองลำปูนของเฮานะครับในช่วงตลอดไปเลยนะครับบอกว่าจะเป็นช่วงไฮซีซันหรือว่าโลซีซันล่ะนะครับพอยกระดับขึ้นมาปุ๊บก็ต้องทำกันทุกฤดูกาลอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยืนนั่นเองนะครับก็เป็นแถมหนึ่งเรื่องดีๆนะตีนำมาอูมาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและก็รับทราบกันถึงการประชุมนะตีจังหวัดลำปูนเปิดได้ประชุมยกระดับกันนะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะท่องเที่ยวนะมีการยกระดับร้านอาหารเครื่องดื่มสู่มาตรฐานสากล นะครับวันนี้รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับกับผมโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ก็นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกวันพุธ9โมงถึง10โมงวันนี้ดิฉันโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมกำลังทั่วโลกปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติ
8: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Service เพื่อรับมือกับการช่อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทับการเสวนาโดยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำทางการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวที Bangkok Blueprint Implementation นำโดยนางดารณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการทุจริตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือกับการฟอกเงินท่อนำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนวงเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
9: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 น.ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวมกว่า 306,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติม พื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวนกว่า 86,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 74,900 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่19ตุลาคมนี้
10: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

FM 95 เมกะเฮิรตซ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีห้วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการหมอลำพูนจวนอู้เรื่องสุขภาพจ้า

0: สวัสดีเจ้าวันนี้ก็ได้มาป้าการแหมกรรมแล้วนะเจ้าในรายการหมอละปูนจูนวูเรื่องสุขภาพนะเจ้าค่ะวันนี้ก็ข้าเจ้านะเจ้าพี่บุ้ยนะเจ้าบันทิตาศรีวิชัยและวันนี้ก็มาพร้อมน้องโรจน์นะเจ้าชื่อณัฐธิดาตะเวียงนะคะก็วันนี้ก็จะได้มาฮื้อความรู้นะเจ้าในเรื่องของอาหารสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานนะเจ้าซึ่งช่วงนี้นะเจ้าจะเป็นช่วงของเทศกาลโคมแสนดวงนะเจ้าซึ่งหมู่เฮานะตอนนี้เราก็ต้องเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะเจ้าน้องโรจน์เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องที่สำคัญนะเจ้าแล้วก็เป็นที่จะต้องคือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อจะได้ดึงดูดเปิ้นได้กลับมาหลายๆครั้งเนาะน้องโรจน์เนาะตรงนี้ซึ่งจากที่เมื่อวันที่12ตุลาคมอ่ะเจ้าคือท่านผู้ว่านะราชการนะคะท่านก็มองเห็นความสำคัญในเรื่องของการยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมนะเจ้าก็เชิญสถานประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะเจ้ารวมถึงสมาคมโรงแรมและที่พักนะเจ้าในการประชุมหารือกันนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะเจ้าที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนนะเจ้ายกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารของจังหวัดลำปูนนะคะคือได้มีทั้งคุณภาพแล้วก็มีทั้งมาตรฐานแล้วก็เป็นชมรมที่มีความเข้มแข็งนะคะตามสโลแกนลำพูนไม่ลำพังนะคะเราต้องช่วยกันนะคะตรงนี้นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการก็ได้เป็นประธานในการที่เข้าในการนำเสนอการประชุมนะคะซึ่งก็ได้หัวข้อสรุปคร่าวๆว่าตอนนี้จังหวัดลำปูนก็ได้มีสมาคมนะคะโรงแรมและที่พักนะคะซึ่งท่านนายกก็คือคุณพี่พรมพรหรือคุณพี่ฟ้านะคะเอี่ยมจิตเมตตานะคะซึ่งท่านก็ได้ข้อเสนอว่าอยากจะให้ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะโดยหากท่านมีความประสงค์อยากจะให้แนะนำร้านนี่ค่ะทางสมาคมโรงแรมและที่พักก็ยินดีในการจะช่วยประชาสัมพันธ์เมื่อนักท่องเที่ยวมาพักที่ลำปูนนะเจ้าน้องโรจน์เนาะแล้วก็สามารถจะไปทานอาหารณร้านต่างๆที่มีคุณภาพสะอาดอร่อยนะคะตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะเจ้าซึ่งวันนี้เฮาก็เลยมาเพิ่มเติมความรู้นะเจ้าในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานซึ่งจะดูได้จะใดนะเจ้านักท่องเที่ยวหรือพ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังอยู่นะเจ้าอาจจะได้เข้ามาก็อยากรู้ว่าโอ้เวลาเข้าร้านอาหารเราต้องดูอย่างพ่องนะน้องโรจน์เนาะว่าจะต้องมั่นใจว่าเราจะได้กินอาหารที่อร่อยตัวและสะอาดและปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพนะเจ้ามีมาตรฐานนะเจ้าซึ่งวันนี้ในฐานะของกระทรวงสาธารณสุขเจ้าเราก็จะเป็นผู้ที่สนับสนุนและประเมินการรับรองนะเจ้ามาตรฐานสุขภิบาลอาหารนะเจ้าก่อนเดียวจะให้น้องโรจน์ได้ลองอู้ว่าที่ผ่านมาปี2569เนี่ยเจ้าในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยน้องโรจน์มีร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานเปิ้นห้องว่าแสนและแสนพลัดนะเจ้าเดี๋ยวน้องโรจน์จะมาอู้ว่าเอ๊ะแสนกับแสนพลัดมาได้จะใดและแต่ก่อนเคยมีแล้วแล้วมันเป็นชื่อจะใดก็หือน้องโรจน์ลองอธิบายดูแล้วก็ว่าในลำปูนเฮาตอนนี้มีประมาณกี่ร้านกันนะเจ้าค่ะ
1: เจ้าก็สวัสดีค่ะนะเจ้าเนาะน้องนะเจ้าเนาะน้องโรจน์นะเจ้าเนาะเจอกันแฮมแล้วนะเจ้าเนาะเป็นผู้รับผิดชอบงานสุขภิบาลอาหารนะเจ้าเนาะกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะวันนี้นะเจ้าเนาะก็จะมาพูดในเรื่องของมาตรฐานแซนและแซนพัดนะเจ้าเนาะในก่อนหน้าที่เราจะคุ้นกันดีนะเจ้าเนาะในเรื่องของมาตรฐานคลีนฟู้ดกู๊ดเทสนะเจ้าเนาะเอ๊ะแล้วเราจะคุ้นได้ไหมว่าคลีนฟู้ดกู๊ดเทสมันคือยังไงนะเจ้าเนาะป้ายสีเขียวๆที่เราจะหันอยู่ละตามร้านอาหารนะเจ้าเนาะร้านคาเฟ่นะเจ้าเนาะโรงอาหารต่างๆนะเจ้าเนาะที่มันจะใช้สัญลักษณ์คลีนฟู้ดกู๊ดเทสนะเจ้าเนาะแต่ตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมานะจ๊ะเนาะปีนี้เปลี่ยนยังนะคะ
0: ปี69จะเข้าปี70แล้ว
1: ใช่แล้วนะคะเนาะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2567นะคะเนาะเราจะทำการยกเลิกใช้ป้าย Clean Food Good Taste แล้วนะจ๊ะเนาะมาใช้เป็นป้ายแซนหรือ ยกระดับเป็นพรีเมียมหรือที่เรียกว่าแซนพัสนะจ๊ะเนาะโดยแซนแล้วแซนเนี่ยจะคืออะไรอย่างนะจ๊ะเนาะแซนก็คือ HAN นะจ๊ะเนาะถ้าตามบ้านเฮาเนี่ยแซนมันคืออย่างเนาะเฮาจะเข้าใจในส่วนของกินฟู้ดกู้เทสมากกว่าเฮาเข้าใจอยู่แล้วนะจ๊ะเน
2: า
1: ะเป็นป้ายมาตรฐานเป็นรูปอาหารเนี่ยเฮาหันอยู่ละว่าฮู้อยู่แล้วว่าถ้าเฮามากินร้านนี้ได้ป้ายเนี่ยก็คือได้การรับรองจากสาธารณสุขจากหลายๆหน่วยงานที
2: ่
1: จะการันตีเรื่องความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะจ๊ะเนาะแต่ทีนี้ป้ายคีนฟู้ดนะจ๊ะเนาะมีมาตรฐานอยู่ทั้งหมด75ข้อซึ่งมันเยอะไปนะคะเน
2: า
1: ะแบบกว่าเราจะได้มาซึ่งป้ายนี้นะคะเนาะเราก็เลยทำการยศลดระดับลงมาจาก75ข้อให้เหลือใน20ข้อในให้มาเป็นในส่วนของป้ายแซน
2: ก็หมายความว่าเกณฑ์การประเมินพยายามลดเพื่อร้านได้เข้าถึงง่ายขึ้นเน
1: า
2: ะจ้ะแล้วก็มีคุณภาพเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะโดยคง20ข้อเนี่ยก็คือคงความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอยู่ใน20ข้อเลย
2: จ้ะ
1: โดยใน20ข้อเนี่ยก็คือจะเน้นเลยในเรื่องของการจัดอบรมตอนนี้นะคะเน
2: า
1: ะซึ่งป้ายคีนฟู้ดกู้เทศแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีในเรื่องของการอบรม
2: จ้ะ
1: เนาะแต่ป้ายแซนของเราเนี่ยก็คือจะต้องมีการจัดอบรมตามประกาศกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารปี2561นะคะเน
2: า
1: ะ
2: จัดอบรมไผ่พ่องน้องโรด
1: โดยการจัดอบรมนะคะเนาะจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเน
2: า
1: ะหรือว่ากรมอนามัยสาธารณสุขจังหวัดลำพูนนะคะเน
2: า
1: ะที่เป็นหน่วยงานจัดอบรมนะคะเน
2: า
1: ะแล้วทีนี้นะคะเนาะก็จะเน้นอีกข้อนึงในเรื่องของการไปขอในเรื่องของใบอนุญาตนะคะเนาะใบรับรองการแจ้งของร้านนะคะเนาะเพียงผ่าน2ข้อนี้เองนะคะเนาะเราก็จะได้รับในส่วนของการประเมินแซนเหลืออีก18ข้อนะคะเนาะ18ข้อเนี้ยก็จะดูในเรื่องของความสะอาดนะคะเนาะดูในเรื่องของแสงนะคะเนาะการดูเรื่องของน้ำเสียขยะต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนร้านสถานประกอบการนะคะเนาะคาเฟ่นะคะเนา
2: ะ
1: เข้าร่วมยกระดับเป็นมาตรฐานสุขภาพอาหารแซนนะคะเนาะโดยคนที่จะออกป้ายรับรองมาตรฐานแซนให้ได้นะคะเนาะจะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะคะเนาะที่เราอยู่อย่างเช่นสมมติตัวหนูนะคะเนาะเป็นคนป่าซางนะคะเนาะหนูอยู่ป่าซางตำบลป่าซางนะคะสมมุตินะคะเน
2: า
1: ะอยู่ตำบลป่าซางแล้วทีนี้หนูเปิดร้านที่ตำบลป่าซางนะคะเน
2: า
1: ะหัวหน้าแล้วทีนี้หนูจะต้องไปขอรับรองป้ายแซนเนี่ยต้องไปขอที่ไหนคะ
2: ก็ต้องขึ้นอยู่กับเทศบาลป่าซางถ้าขึ้นอยู่เทศบาลตำบลไหนก็ต้องไปที่ฮั่นใช่ก็จะ
1: แม่นแล้วค่ะเน
2: า
1: ะ
2: เดี๋ยวหัวหน้าจะถามว่าไอคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมที่น้องว่าต้องผ่านการอบรมเนี่ยถ้ากรณีว่าร้านนั้นกำลังจะเปิดเนี่ยไข่พ่องที่ควรจะต้องเข้าอบรมและจำเป็นต้องอบรมด้วย
1: จำเป็นต้องดูเลยใช่ค่ะเนาะที่หัวหน้าได้ถามมาค
2: ่
1: ะการที่เราจะตั้งร้านนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้สัมผัสอาหารผู้ประกอบกิจการนะคะเนาะจะต้องเข้ารับการอบรมนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่เปิ้นฮัลโหลจ้างเปิ้นมาแค่มาล้างจานเฉยๆอ่ะค่ะเนาะก็ต้องเข้ารับการอบรมนะคะเนาะเป็นพนักงานเสิร์ฟเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเนา
2: ะ
1: ไม่ได้มีหน้าที่สัมผัสเกี่ยวกับอาหารเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องไปเข้ารับการอบรมหมดแล้วในการเข้ารับการอบรมนะคะเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะที่เราจะได้รับเกียรติบัตรนะคะเน
2: า
1: ะจากหน่วยงานที่จัดนะคะเนาะโดยเกียรติบัตรที่เราได้รับไปนะคะเนาะจะเป็นการรับรองว่าเราผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้วโดยหลักสูตรที่จัดอบรมนะคะเนาะจะมีอยู่2หลักสูตรก็คือหลักสูตรผู้ประกอบกิจการในการอบรมทั้งหมด6ชั่วโมงนะคะเนา
2: ะ
1: แล้วก็หลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะเนาะโดยใช้การอบรมอยู่ทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะเน
2: าะหมายความว่าก็ผู้ประกอบการก็จะนักหน่อยนะเจ้าเนาะแต่ว่าพอดีอยากให้รู้หมดนี่คือการยกระดับน้องๆเน
1: า
2: ะที่ว่าจากแต่ก่อน75ข้อแต่ตอนนี้เกณฑ์มันเหลือ20ข้อแต่ไปเพิ่มลักษณะของการสร้างความรู้อันนี้ก็คือคุณภาพก็เต็มแก้วละน
1: ะ
2: เป็นการยกระดับเนาะมาตรฐานแซนแล้วมีอย่างแหมเจ้าต้องจากที่อบรมเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากอบรมเสร็จปุ๊บเนาะที่น้องโรดบอกแล้วเนาะแล้วทีนี้เทศบาล ก็จะต้องไปลงเยี่ยมร้านถูกต้องไหมเจ้าไปเยี่ยมร้านก่อนเพื่อจะออกใบนะ
1: ค่ะในส่วนของแซนนะคะนะร้านที่อยากได้นะคะเนาะเดี๋ยวทางเทศบาลถ้าเกิดว่าเราเข้ารับการอบรมแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวทางเทศบาลก็จะไปประเมินที่ร้านนะคะเนาะโดยดูเกณฑ์อีกที่เหลืออีก19ข้อนะคะเนาะว่าร้านผ่านในส่วนของเกณฑ์ประเมินแซนหรือเปล่านะคะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าผ่านแล้วเราก็จะได้รับป้ายจากเทศบาลนะคะเนาะแล้วในส่วนของการอบรมนะคะเนาะยิ่งช่วงนี้ลำปูนของเฮานะจ๊ะเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของเทศกาลแขวนโคมนะจ๊ะเนาะแล้วลำพูนก็จะมีในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนิคมต่างๆที่เรารู้กันดีนะจ๊ะเน
2: า
1: ะโดยโรงงานนะคะเนาะก็จะต้องเข้ารับในส่วนของโรงอาหารเงี้ยค่ะเนาะก็ต้องเข้ารับการอบรมนะคะเนาะในเรื่องของมาตรฐานแซนเหมือนกันนะคะเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้รับการรับรองจากเทศบาลแล้วนะคะเราอยากจะยกระดับไปต
2: ่อ
1: ได้ไหมคะหัวหน้า
2: ได้เนาะ
1: ถ้าเราได้แซนแล้วนะคะเนาะ
2: ใครคือเป็นพรีเมียมใครเชิญนักท่องเที่ยวได้มาแบบเยอะขึ้นแล้วก็เป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยวเนาะอันนี้เปิ้นก็ฮ้องว่าต้องการยกระดับร้านอัปเกรดร้านเนาะเพื่อเป็นแซนพลัสหรือว่าเป็นระดับพรีเมียมถูกต้องก่อน
1: ใช
2: ่อันนี้ก็คือขั้นตอนจะได้เจ้าน้องโลดหลังจากได้แซนแล้ว
1: ในการยกระดับเป็นแซนพลัสต่อนะคะนะแซนพลัสหรือพรีเมียมขึ้นมาอีกโดยจะยกระดับเป็นแซนพาสได้นะคะเนาะต้องร้านนั้นจะต้องผ่านเป็นแซนก่อนนะคะเนาะโดยแซนพาสจะเป็นป้ายสีทองนะคะเน
2: า
1: ะ
2: แต่เจ้าฮอลืมบอกว่าแซนเป็นป้ายสีเนาะแซนเป็นป้ายสี
1: ฟ้านะคะเนาะ
2: ป้ายสีฟ้ารูปก็คือตรงกลางจะเป็นรูปของเหมือนเหมือนพ่อครัวเน
1: า
2: ะพ่อครัวอยู่บนป้ายแซนแล้วก็รอบพื้นตั้งนอกนะวงกลมนั้นจะเป็นสีขาวแต่รอบตั้งนอกจะเป็นสีฟ้านี่คือแซนอันนี้ไว้คือท่านพ่อแม่พี่น้องนะคะประชาชนในพื้นที่แล้วก็ผู้รับฟังอยู่นะเจ้าได้เข้าใจว่าถ้าท่านเข้าไปร้านอาหารแล้วไปเปิ้นจะโชว์ไว้ที่เห็นเนาะที่เห็นได้ชัดถ้าเป็นสีฟ้านะท่านก็มั่นใจแล้วว่าโอ้ร้านนี้ได้มาตรฐานแซนละแต่ถ้าจะฮื้อดีก็คือถ้าท่านได้เห็นป้ายสีทอง
1: อ
2: ันนั้นหมายความร้านนั้นได้ผ่านแซนพัดแล้วใช่ไหมจ๊ะเรามาดูต่อว่าแซนพัดในหลังจากผ่านแซนได้ทำอย่างต
1: ่อในส่วนของป้ายแซนพัดนะคะเนาะจะได้รับการประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะเนาะแล้วก็ศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่นะคะเน
2: า
1: ะโดยขั้นตอนที่จะเราจะได้รับในส่วนของป้ายแซนพัดหรือป้ายทองนะคะเนาะก็คือยกระดับเพิ่มมาอีก9ข้อเองนะคะเนาะหัวหน้าซึ่งไม่ยากเลยในส่วนของ9ข้อนะคะเน
2: า
1: ะเราผ่านระดับแซนมาแล้วอีก9ข้อเราก็มาดูกันในเรื่องของเมนูชูสุขภาพนะคะเนาะร้านก็จะต้องมีในเรื่องของชูอาหารขึ้นมา1อาหารเงี้ยค่ะหรือจะมีมากกว่า1อาหารก็ได้เงี้ยค่ะเนาะโดยอาหารนั้นก็จะเป็นอาหารที่รสหวานมันเค็มนะคะเนาะ
2: รสนี่คือลอลิงเน
1: า
2: ะรสคือลงเน
1: า
2: ะ
1: รสคือลง
2: ไม่ใช่รสลอเรือไอ้สอเสือนะคะรสนั้นจะเพิ่มนะแต่อันนี้คือรสลอลิงกับดอเด็กคือรสเน
1: า
2: ะรสหวานมันและเค็มลง
1: และหรือว่าจะเป็นเมนูที่บอกได้ว่าอุ๊ยอาหารเนี่ยได้สรรพคุณมีอะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรจากอาหารนี้นะคะเน
2: า
1: ะ
2: นอก
1: จ
2: าก
1: จะลดหวานมันเค็มแล้วนะคะเน
2: า
1: ะแล้วก็มีในเรื่องของการใช้ช้อนกลางนะคะเนาะแล้วก็ในเรื่องของการดูตรวจในเรื่องของสารโคลิฟอร์มแบคทีเรียนะคะเนาะในแล้วก็จะดูในเรื่องของสารปนเปื้อนสารเคมีต่างๆในการตรวจร้านนะคะเนา
2: ะ
1: แล้วสำคัญเลยเวลาที่เรามาร้านอาหารนะคะ
2: ค่ะ
1: เวลาเราจะต้องแขกหรือใครมาร้านเนี่ยเราจะต้องไปที่ไหนที่สำคัญที่สุดเลยคะ
2: ส่วนใหญ่ก็เข้าห้องน้ำล้างมือเนี่ยเมื่อกี้หน้ามาหน้าก็เข้าห้องน้ำ
1: ส่วนใหญ่นะคะเน
2: า
1: ะก็จะ
2: ต้องสำคัญ
1: เน้นย้ำเลยในเรื่องของห้องน้ำในส่วนของแซนพัดนะคะเนาะจะต้องเป็นร้านที่มีห้องน้ำแล้วห้องน้ำนี่จะต้องเป็นอย่างไรอ่ะเจ้าหัวหน้าเราถึงจะยกเป็นแซนพัดได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ตามปกติเนาะปกติก็ต้องแยกชายกับหญิงให้เห็นชัดเจนนะเจ้าเนาะเพราะว่าก็คือมันจะต้องยกระดับเน
1: า
2: ะก็เ ราะฉะนั้นก็อย่างน้อยก็คือต้องมีห้องน้ำชายและหญิงเน
1: า
2: ะตรงนี้
1: เจ้าเนาะก็คือมีห้องน้ำ
2: ใช่ไหม
1: เนาะแยกชายหญิง
2: หน้ากายถูกเนาะ
1: แม่นแล้วเจ้านี่นะหนูตอบได้เลยทุกๆเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยนะคะในส่วนของแซนพัทถ้าเกิดว่าเราสนใจอยากจะยกระดับนะคะเนาะถ้าเกิดว่าเราผ่านแซนแล้วติดต่อเทศบาลแล้วถ้าเราอยากจะยกระดับต่อก็ให้เทศบาลติดต่อมาทางสาธารณสุขจังหวัดได้ต่อเลยนะคะเนาะในการจะยกระดับเป็นระดับทองนะคะเน
2: า
1: ะถ้าเกิดว่าเราได้ทองแล้วเนี้ยค่ะแล้วเราจะทำยังไงต่อคะหัวหน้าถ้าแบบเออเราได้แค่ป้ายทองแล้วเราก
2: ็นั่นแหละ
1: เราได้แล้วเราได้ยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะ
2: นั่นแหละตรงนี้ก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ติดป้ายทองตรงนี้จะมีผลก็คือว่าเราก็ให้ท่านอะได้สมัครเข้าอยู่ในชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเสร็จแล้วก็คือต้องไปเชื่อมประสานต่อกับสมาคมโรงแรมและที่พักตรงนี้ก็จะเป็นการการันตีร้านของเราเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านของเราเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาหลายๆครั้งจุดประสงค์ของเขาครั้งแรกบ่พอแต่เขาเอาครั้งที่สองครั้งที่สามค่ะน้องโรสเนาะเพราะว่าร้านเรามีคุณภาพแล้วดีกว่าเจ้าอย่างอี้เน
1: า
2: ะ
1: ดีมากเลย
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองน้องโรสลองมาอู้ว่าที่ผ่านมานี่มันมีกี่จำนวนที่ว่าน่ะมีอยู่ประมาณล้านแสนของเฮาที่ได้ผ่านการรับรองในปี2569ที่น้องโรสได้ทำไปเนี่ยค่ะในปีนี้เฮามาดูก่อนว่ายอดเฮาจังหวัดเนี่ยมันมีเท่าใดหลังจากเฮาบอกขั้นตอนละว่าจะได้มาจะได้ไอ้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าในส่วนของจังหวัดลำปูนเฮานะจ๊ะเนาะมีร้านอาหารนะจ๊ะเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องดื่
2: ม
1: สถานที่จำหน่ายอาหารนะจ๊ะเนาะโรงอาหารภัตตาคารต่างๆนะจ๊ะเนาะก็คือเข้าร่วมยกระดับแล้วก็ได้รับการประเมินนะคะเนาะโดยจะต้องไปลงในระบบที่เรียกว่าระบบฟู้ดแฮนเดอร์ของกรมอนามัยนะคะเนาะโดยระบบนี้นะคะเนาะจะเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเนาะเป็นการลงระบบนะคะเนาะหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามที่เป็นหน่วยงานจัดโดยหน่วยงานจัดอบรมในส่วนของมาตรฐานสุขภิบาลอาหารแซนนะคะเนาะจะมีหน่วยงานจัดได้ก็คือนะคะเนาะอปท.นะคะเนาะสสจ.ก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะเนาะแล้วก็กรมอนามัยแล้วก็หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
2: ที่เป็นของเอกชนใช่ไหมคะ
1: กรมอนามัย
2: ค่าใช้จ่ายเน
1: า
2: ะ
1: ค่าใช้จ่ายค่ะเนาะแล้วในส่วนของจังหวัดลำปูนเฮานะคะเนาะมีร้านนะคะเนาะที่ลงในระบบฟู้ดแฮนเดอร์ไปทั้งหมดนะคะเนาะอยู่1,037 ล้าน
2: โอ้อันนี้ผ่านแสนแล้วนะเห็นไหมก็เยอะอยู่อันนี้ภาพรวมจังหวัดเนาะ
1: ใช่
2: เพราะเรามาดูอำเภอเมืองแล้วมีเยอะก่อนเราเรียนเฮาอยู่ในอำเภอเมืองอำเภอเมืองให้จะเยอะกว่าเปิ้ลอำเภอเมืองมีตะได
1: ในส่วนของอำเภอเมืองละปูนนะจ๊ะเนาะมีการลงในระบบฟู้ดแฮนเดอร์ในส่วนร้านที่ผ่านมาตรฐานแสนนะจ๊ะเนาะอยู่ทั้งหมด854ล้านเจ้า
2: เกิน 50% แล้วเยอะเลยอยู่ในอำเภอเมืองนะจ๊ะเนาะเพราะนั้นก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเนาะแล้วทีนี้ในนี่เนี่ยยังมีแซนพัดอยู่เจ้าก่อเจ้าเพราะว่าแซนพัดต้องเป็นซับเซตหรือจะน้อยกว่าคือต้องผ่านแซนก่อนม
1: ี
2: แซนพัดแถมกี่ร้านเจ้า
1: โอ้ต่อนี่นะเจ้าเนาะในส่วนของเจ้าลำปูนในปี69นี้นะเจ้าเน
2: า
1: ะมีร้านที่ยกระดับเป็นแซนพัดอยู่ทั้งหมด84ล้าน
2: โอ้ก็เยอะอยู่นะ
1: ถือว่าเยอะนะจ๊ะเน
2: าะ
1: ความคาดหวังของเราอยู่นะคะเนาะในอย่างเนี้ยค่ะอย่างอำเภอเมืองลำปูนเนี่ยจ๊ะเนาะก็มีร้านยกระดับแซนพัดนะจ๊ะเนาะอยู่ทั้งหมด22ล้าน
2: อ๋อ22ล้านแล้วก็มีร้านแซนใน800กว่าล้านเนาะเพราะฉะนั้นประชาชนนะจ๊ะเนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวบอกว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอย่าอยู่ใกล้เคียงถ้ามาแอลละปูนนะเจ้าเนาะก็ห้าได้เข้าไปในร้านอาหารถ้าท่านเจอร้านว่ามีป้ายสีฟ้าท่านก็มั่นใจค่ะว่ามีคุณภาพนะแล้วท่านได้มีเจอป้ายสีทองท่านก็มั่นใจว่าท่านได้เข้าร้านพรีเมียมแล้วนะเจ้าเนาะตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วก็เชิญชวนร้านอาหารที่กำลังเปิดใหม่หรือเปิดมาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเข้าแซนกับแซนพัดได้อย่างไรเนี่ยขอเชิญชวนท่านไปติดต่อที่เทศบาลใกล้บ้านท่านนะเจ้าเนาะที่เป็นเขตรับผิดชอบเจ้ากับน้องรถแล้วเดี๋ยวเทศบาลเปิ้ลก็จะรวบรวมรายชื่อของสถานประกอบการที่อยู่ในเขตนั้นแล้วก็เปิ้ลจะเป็นหน่วยจัดอบรมให้เนาะเต้าที่เจอนั่นก็คือน้องรถก็ได้เป็นวิทยากรหลายเทศบาลมากใช่ไหมคะ
1: ที่ผ่านมาคุณตาน้องนี่อู้เอิญกันมาได้เลย
2: เทศบาลก็จะรู้จักน้องรถดีเพราะว่าเป็นวิทยากรเนาะแต่ส่วนใหญ่หน่วยจัดบ้านเราจะเป็นของ อปทหรือเทศบาลหรืออบต.เป็นหน่วยจัดหลังจากเป็นหน่วยจัดเสร็จปุ๊บเนาะก็เทศบาลกับร่วมพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตสสอพ่องที่จะต้องร่วมเจ้าก็เจ้าโรงพยาบาลในเขตของอำเภอนั้นตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้ถึงระดับจังหวัดนะเจ้าเนาะน้องโรดเนาะและเสร็จแล้วก็จะมีการมอบป้ายแซนพาดสีฟ้าแล้วพร้อมร้านก็จะได้ใบอนุญาตหรือใบรับการจดแจ้งตัวเจ้าก็อันนี้ถือว่าได้ผ่านมาตรฐานหมดแล้วนะเจ้าเนาะแล้วมันมีอายุกี่ปีนะน้องทั้งแซนและแซนพาดเนี่ย
1: ในส่วนของประเด็นเรื่องนี้เลยนะจ๊ะเนาะแซนนะจ๊ะเนาะป้ายแซนสีฟ้านะจ๊ะเนาะจะมีอายุการรับรองอยู่ทั้งหมด1ปีนะคะเนาะ1ปีนะจ๊ะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราป้ายเกิดว่าใกล้จะหมดอายุแล้วเงี้ยค่ะเนาะสามารถติดต่อได้ที่เทศบาลที่เขานำป้ายแซนมาให้เราเงี้ยค่ะเนาะแบบบอกเขาก็ได้ค่ะว่าตอนเนี้ยป้ายจะหมดอายุแล้วต้องทำยังไงต่อเงี้ยค่ะเน
2: า
1: ะ
2: เทศบาลจะแนะนำเนาะ
1: แม่นแล้วค่ะเนาะเทศบาลก็จะไปดำเนินการตรวจต่ออายุต่อไปนะคะเน
2: า
1: ะ
2: เปลี่ยนวันที่ให้เรียบร้อยนะเจ้าเนาะเปลี่ยนไปตามมาตรฐานของอันนี้คือเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
1: ค่ะ
2: เนาะแซนพาดก็เหมือนกันก็อายุ1ปีเหมือนกันไหมคะ
1: ค่ะแซนพาดก็จะมีอายุอยู่1ปีเหมือนกันนะคะเน
2: าะ
1: แต่ว่าในส่วนของแซนพาดจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะเนาะเป็นการต่ออายุรับรองให้ในส่วนของป้ายสีทองแซนพาดนะคะเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารนะจ๊ะที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานนะจ๊ะเนาะเอามาแตนป้ายคีนฟู้ดกู๊ดเทสบางท่านยังติดภาพสีเขียวอยู่นะอ๋อร้านนี้คีนฟู้ดแต่ก่อนมันเป็นยันแต่ตอนนี้ท่านก็จะเริ่มชินละตั้งแต่ปี67ไปเจ๊ก็น้องโรดเนาะท่านก็จะมองเห็นเป็นป้ายสีฟ้าหรืองั้นก็ป้ายสีทองนะเจ้าก็เฮื่อมั่นใจได้นะเจ้าตรงนี้ก็ฝากเชิญชวนนะคะร้านใดที่ยังไม่ได้เข้านะเจ้าก็ยังว่านะแล้วก็เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับร้านของท่านเองแล้วเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและก็ช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนซึ่งในสโลแกนของท่านผู้ว่าก็บอกว่าลำพูนจะไม่เป็นเพียงเมืองผ่านค่ะแต่ลำพูนจะเป็นเมืองที่ต้องพักนี่ตรงนี้เรามีนายกสมาคมโรงแรมและที่พักแล้วและตอนนี้ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารของเราก็มีความเข้มแข็งที่จะร่วมกันนะเจ้าก็เป็นความคาดหวังนะเจ้าว่าอย่างน้อยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงนี้น้องโรสเป็นช่วงของเทศกาลโคมแสนดวงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนบ่มีจังหวัดไหนหรือบ่มีที่ไหนที่เหมือนลำพูนนะเจ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเฮาเพราะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเจ้าน้องโรสและสิ่งหนึ่งที่สำคัญคืออาหารการกินสำคัญมากเนาะที่พักถ้าเปิดมีที่พักดีมีอาหารมีร้านอาหารรองรับได้ดีอาหารอร่อยเนาะแล้วก็ได้มาตรฐานแล้วสิ่งสำคัญถ้านักท่องเที่ยวเปิ้นมาซ้ำเนาะมาซ้ำแล้วพาเพื่อนเปิ้นมาตัวเนี่ยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติน้องโรดเมื่อวานที่ประชุมกันเน
1: า
2: ะที่ว่าก็จะมีประเด็นของว่ากรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาในลำพูนเฮาเนาะเปิ้นก็อยากจะชิมอาหารของลำพูนซึ่งอาหารลำพูนลำเยอะมากน้องรถเปิ้นก็อยากให้เราได้แบบมีเมนูภาคภาษาอังกฤษนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเดี๋ยวร้านอาหารแต่ละร้านน่าจะได้ทำเหมือนเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆเนาะพอเปิดเข้ามาหน้าร้านก็สามารถเปิดเมนูได้เลยถ้าอยากกินอะไรก็ชี้ได้เลยนี่ตรงนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวของเราเริ่มมาเยอะและนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเข้ามาแล้วนะน้องรถตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องได้ช่วยกันในการที่จะพัฒนาร่วมกันในฐานะของกระทรวงสาธารณสุขของเฮานะเจ้าเฮาก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะเจ้าเนาะให้คำปรึกษานะเจ้าให้คำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้าแต่ในส่วนของที่เป็นหน้าที่รักของเปิ้ลเฮาก็จะแนะนำให้ท่านได้ไปติดต่อกับเจ้าของงานนะเจ้าเนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยยกระดับนะเจ้าเนาะซึ่งตอนนี้น้องอย่างกรณีจะแนะนำอย่างกรณีร้านอาหารที่ในที่เป็นตลาดปอมีแนะนำก่อนน้องในนี่เฮาจะได้ดูแต่ร้านอาหารอย่างเดียวแต่จะเฮาอู้กันร้านอาหารเนาะแต่ตลาดเฮาก็รู้โดยใจกับเต้าเนาะน้องจะดูว่าตลาดที่เป็นตลาดสดประเภทที่1เนี่ยของในลำพูนของเฮาเนี่ยจริงๆแล้วก็ มีเยอะอยู่เจ้าก่อเจ้ามีประมาณเท่าใด
1: ในส่วนของมาตรฐานแซนนะจ๊ะเนาะจะดูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตลาดก็รวมนะจ๊ะเนาะตลาดก็จะมีตลาดสดตลาดนัดนะจ๊ะเนาะแล้วก็จะมีอาหารริมบานวิถีนะจ๊ะเนาะโดยอย่างของจังหวัดลำปูนเฮานะจ๊ะเนาะโดยรวมแล้วเฮาอาจจะหันว่าเป็นจังหวัดเล็กๆเมืองเล็กๆที่แบบดูแบบมีคาเฟ่เล็กๆน้อยๆที่คนเฮาหันแล้วเฮาจะต้องมาอีนะจ๊ะเนาะแต่จริงๆแล้วอย่างกาดก็คือตลาดนะจ๊ะเนาะคือกาดนะจ๊ะเนาะอากาศของจังหวัดลำปูนเลยตอนนี้ที่ได้รับการประเมินแล้วผ่านระดับแซนพัดก็คือได้ระดับทองเลยนะคะเนาะมีที่ไหนคะหัวหน้า
2: ก็ตลาดจตุจักรอ๋อนี่อันนี้ถูกต้องก็เดาถูกก็
1: ถูกต้องเลยเจ้าเน
2: า
1: ะ
2: หน้าเดาถูกแม่นแต
1: ้กาดจตุจักรละปูนนะเจ้าเนาะเจริญจวนพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าเนาะใครที่ยังไม่เคยได้ไปกาดจตุจักรหัวหน้าเคยไปกาดจตุจักรหรือยังเจ้า
2: เคยไปไปบ่อยแล้วกว้างมากแล้วก็มีทั้งแบบโอ้ยผู้ประกอบการเยอะแล้วก็คนซื้อก็เยอะนะเจ้าเนี่ยเป็นแบบอุณหภูมิฝาข้างขนาดเลยอันนี้ก็สมที่เปิ้นได้รับเน
1: า
2: ะ
1: แล้วค่ะเนาะก็มีอีกหลายตลาดตอนนี้นะคะเน
2: า
1: ะ
2: ที่กำลังจะยกระดับ
1: ใช่ค่ะก็กำลังยกระดับอยู่ในระดับแซนอยู่นะคะเนาะ
2: งั้นก็เชิญชวนเลยนะน้องรถเชิญชวนเลย
1: ตลาดนะคะเนาะเข้าร่วมยกระดับเป็นระดับแซนพาดได้นะคะเนาะแล้วตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานหลายตลาดนะคะเนาะตอนนี้อยู่ในระดับ

0: ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งละปูนของเฮาเนาะตอนนี้ก็จะยกระดับไปติดกาดอื่นแหมนะเจ้าเนาะซึ่งกาดตีว่าอู้ตะกี้เนี่ยเพิ่นผ่านไปละเพิ่นผ่านระดับไปเรียบร้อยนะเจ้าเนาะแล้วก็อีกอันตลาดประเภทที่2เนี่ยก็มีทั้งเกือบทุกอำเภอนะน้องตลาดประเภทที่2นี่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดที่มีโครงสร้างถาวรแข็งแรงแต่ห้องน้ำอาจจะไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเนาะก็คือมันก็จะมีเกณฑ์ของเปิ้นติดตัวตลาดประเภทที่2ครับเนาะของเฮาก็เยอะอยู่นะเจ้าเนาะ
1: แม่นจ้ะแต่ว่าเราจะมีคนที่ขายของหรือประกอบกิจการในตลาดเวลามาตั้งขายในกาดเนาะ
0: เป็นได้พ
1: ่อหลักๆเลยก็คือจะต้องไปผ่านการอบรม
0: สุดท้ายมาคือผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารหรือใครก็ตามบอกว่าจะอยู่ในร้านอาหารบอกว่าจะอยู่ในตลาดต้องผ่านการอบรมนี่คือคุณภาพนะเจ้าน้องโรดเนาะก็มั่นใจนะเจ้าประชาชนที่เข้าไปตลาดแล้วแบบตลาดนี้ผ่านแซนตลาดบอกว่าจะเป็นตลาดประเภทที่1ตลาดประเภทที่2เนี่ยท่านก็มั่นใจแล้วอ่ะคนขายมีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วนะเจ้าเนาะเรื่องของสุขาภิบาลอาหาร
1: จ้
0: าค่ะน้องรถมีอย่างอู้ต่อยกับเจ้ามีอย่างเพิ่มเติมจะเชิญชวนหรือจะที่จะต้องพัฒนางานต่อนะเจ้าตีว่าจะเชิญชวนให้เปิ้นมาลงทะเบียนในระบบแซนหรือแซนพัดนี้ให้นักขึ้นเนี่ยมีอย่างจะฝากแถมเจ้า
1: ในส่วนของการลงระบบนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเน้นในส่วนของพี่ๆอปทนะจ๊ะเนาะอันนี้ในการลงข้อมูลนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้มีหลายๆอปทของเจ้าลำปูนเฮานี่คือพี่ๆน่าฮักกันอยู่ละนะจ๊ะเนาะในการร่วมกันลงข้อมูลในระบบฟู้ดฮืออย่างเงี้ยค่ะนะก็อยากจะขอบคุณนะคะเนาะผ่านในการกระจายเสียงวันนี้นะจ๊ะเนาะขอบคุณพี่ๆอปทนะจ๊ะเนาะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะจ๊ะเนาะ
0: อันนี้ก็สมเป็นเครือข่ายตามสโลแกนแซนเนาะแซนแรก
1: แล้วก็จะข้ามมาได้เลย
0: เขาขอปิดท้ายก่อนคำว่าแซนบางคนยังอู้ก็แซนแล้วมันมาจากไหนนะแซนตัวแรกคือตัวเอสค
1: ือ
0: สนิทใจเขาบอกว่าเป็นเรื่องของมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารเนาะแล้วเสร็จแล้วตัวที่สองที่ว่าตัวเอนะต
1: ั
0: วเอแปลว่าอู้ถึงความรับผิดชอบเนี่ยของทั้งสถานประกอบการและก็ผู้ดำเนินการเนาะจะต้องมีการเปิดประเมินตรวจเสี่ยงความวิเคราะห์ต่างๆนะเสี่ยงต่อความปลอดภัยในด้านอาหารและอันที่สามที่สำคัญที่น้องบอกขอขอบคุณนะคือเน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายนะคะซึ่งเราอ่ะมีเครือข่ายที่เข้มแข็งอปท.กับภาคส่วนทุกภาคส่วนนะเจ้าเนาะที่มาร่วมด้วยช่วยกันและตอนนี้เรามีเครือข่ายเพิ่มขึ้นคือสมาคมโรงแรมที่พักสมาคมชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในจังหวัดลำปูนนะจ๊ะคือเป็นองค์เขาเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายเนาะที่เข้มแข็งในการดำเนินงานตรงนี้และจะเพิ่มศักยภาพในการที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะไม่ว่าจะในช่วงฤดูไหนเราก็อยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหาเราเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนคนลำปูนเฮานะจ๊ะพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนก็ได้รับประทานอาหารที่อร่อยปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็ให้เลือกกินได้อย่างมั่นใจสุดท้าย
1: ขอบอีกนิดนึงค่ะหัวหน้าในการขอบคุณตะกี้นะคะเน
0: า
1: ะลืมไปได้เลยเรามีเครือข่ายทีมเครือข่ายดีๆนะคะเนาะก็คือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแต่ละอำเภอนะคะเนาะแล้วก็พี่ๆรปสตนะคะเนาะซึ่งตอนนี้เปิ้นก็คือได
0: ้ถึงแม้นเปิ้นจะไปอยู่ภาคอบจแต่เปิ้นร่วมด้วยช่วยกันกับเราตลอดเวลาเลยเราสามารถที่จะขอความร่วมมือกันได้อย่างเต็มที่อันนี้คือเครือข่ายของเราค่ะเข้มแข็งมากเลยสมกับ
1: ป้ายคำว่าแซนนะจ๊ะเนาะขอขอบคุณพี่ๆนะคะเนาะที่ร่วมดำเนินในการรับรองมาตรฐานแซนพัดด้วยดีด้วยกันมานะจ๊ะเน
0: าะค่ะค่ะสุดท้ายก็เพื่อผู้บริโภคค่ะได้มีสุขภาพดีจากการรับประทานอาหารที่อร่อยปลอดภัยและได้มาตรฐานสำหรับวันนี้นะคะสองคนเฮาก็คงจะขอลาไปเพียงเท่านี
1: ้
0: เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะอาจจะได้มาอู้เอ่ยกันในหัวข้อต่อไปในรายการหมอละปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีจ้า

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำ
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานกพ.เสนอร่างกฎเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางกะจังหวัดชลบุรีซึ่งบรรจุไว้ในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพ.ศ. 2018ถึง2028ครั้งที่4ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคลองรังสิตประยุรศักดิ์มีน้ำสีดำคล้ำค่าออกซิเจนต่ำเตรียมเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำโดยตรง
6: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าจากการตรวจสอบ3จุดพบทุกจุดมีน้ำสีดำคล้ำฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าโดยไม่พบสัตว์น้ำตายขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังซึ่งพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คลองประกอบกับการสูบน้ำอาจทำให้เกิดฟองสะสมทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและงดทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงคลองหากได้รับผลกระทบสามารถขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ชาวซาอุดีอาระเบียของ OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกจับกุมภายหลังจากถูกกล่าวหาว่าซ่อนอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ในห้องประชุมผู้บริหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ OpenAI บริษัทด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐจับกุมวิศวกรชาวซาอุดีอาระเบียวัย35ปีซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท OpenAI หลังทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทดังกล่าวตรวจพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในโทรทัศน์ของห้องประชุมผู้บริหารบริษัทในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI สอบสวนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทั้งนี้ OpenAI ยังไม่พบว่าผู้ก่อเหตุมีการเข้าถึงหรือขโมยข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขณะที่นายเจเคลตันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐมุ่งปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจากภัยคุกคามต่างชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี
9: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
12: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
13: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
12: หึทำยังไงหรอ
13: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
12: อ๋อ แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
13: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: ขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
16: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวนาทีหันกล้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถค่ะช่วงสายๆแบบนี้นะคะใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปธุระอยู่อย่าลืมเช็คในกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ยังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงคิดว่าการต่ออายุใบขับขี่ต้องไปนั่งรอคิวที่ขนส่งทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรก็ง่ายๆขึ้นเยอะค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่ที่ทำง่ายๆไม่ต้องรอนานเพราะเราอยากให้ทุกคนมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะการต่อใบขับขี่สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้180วันค่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อใบขับขี่นานๆหรือไปก่อนเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะคะแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันและเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยค่ะสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้จองคิวผ่านแอปพลิเคชันมาไม่ต้องกังวลนะคะทางเรายินดีให้บริการเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการที่เขาจองคิวมานะคะรบกวนให้เผื่อเวลาสำหรับการรอคอยตามลำดับคิวสักนิดหนึ่งค่ะอย่างที่สองนะคะการอบรมออนไลน์ค่ะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคลชนิด5ปีที่หมดอายุยังไม่เกิน1ปีหรือต้องการต่ออายุล่วงหน้าพิมพ์คำค้นหาที่ Google ว่าอบรมใบขับขี่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dltelearning.com ค่ะสามารถดูวิดีโอผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ1ชั่วโมงเมื่อเราดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลผ่านการอบรมไว้ด้วยนะคะเพราะผลอบรมนี้มีอายุ180วันค่ะส่วนใบขับขี่ชนิดชั่วคราว2ปีเปลี่ยนเป็น5ปีที่สิ้นอายุไม่เกิน1ปีแล้วท่านที่จะมาทำถ้ามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่ต้องอบรมออนไลน์ค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้า

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปนะคะมีแค่4อย่างเท่านั้นให้ทุกท่านจดไว้ได้เลยนะคะอันดับแรกค่ะบัตรประชาชนตัวจริง2นะคะใบขับขี่ใบเดิมนะคะหากใบขับขี่ใบเดิมหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งที่เราติดต่อยื่นเอกสารได้เลยค่ะ3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนสามารถขอที่คลินิกก็ได้ค่ะและต้องมีอายุไม่เกิน30วันค่ะ4ค่ะหลักฐานการจองคิวและการอบรมที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้ค่ะนำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันและเวลาที่สำนักงานขนส่งที่เราจองคิวได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสัก 15-20 นาทีนะคะเพื่อไปยื่นตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะจากนั้นเราจะให้เจ้าหน้าที่ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปค่ะค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์นะคะคือ505บาทส่วนรถจักรยานยนต์นะคะ255บาทเตรียมเงินสดไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้ค่ะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เห็นไหมคะว่าการต่อไปกับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยค่ะเวลาผ่านไปไวมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวนาทีหานกล้าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในนามตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเรื่องงานใบขับขี่นะคะงานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ไปจนถึงเที่ยงตรงทางขึ้น FM 95 MHz แห่งนี้ค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ106ค่ะหรือ053-525-551ค่ะสายด่วน1584นะคะหรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 306,000 ครัวเรือนครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านระบุว่ากำลังใช้ยุทธวิธีทางทหารแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐเดือนหน้าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่น2-0เซตได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียรายการโดฮาโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งถือเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetingsนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมอติพลสถาปมารายงาน
1: ขณะที่กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวิกฤตพลังงานชุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.1 แนะนำประเทศรายได้ต่ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางพุ่งเป้าและมีนโยบายทางการเงินที่สร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: างคริสตาลิน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IFF กล่าวถึงการรับมือแรงกดดันด้านพลังงานและทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าปัจจุบันความสามารถในการรับมือกำลังถึงขีดสุดเงินเฟ้อเพิ่มสูงและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านการชำระหนี้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกดึงลงโดยแรงกระแทกจากราคาพลังงานและดึงขึ้นจากอุปสงค์ด้าน AI ทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงจากร้อยละ 3.5เป็นร้อยละ 3.1 ซึ่งประเทศรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงควรกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินอย่างรวดเร็วพัฒนารายรับมีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงการคลังสาธารณะโดยเมื่อราคาพลังงานและอาหารสูงขึ้นต้องมีมาตรการพุ่งเป้าคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนโยบายการเงินต้องสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ต้องดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดส่วนเรื่อง AI แม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงจึงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับมือไซเบอร์โดยภาครัฐต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเน้นการลงทุนด้านพลังงานดิจิทัลและมีนโยบายรองรับตลาดแรงงานเชิงรุกนางคริสตาลิน่ากล่าวได้ว่าปีนี้ IMF ได้ทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องการดำเนินการเจาะจงเป็นรายประเทศและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสนับสนุนประเทศสมาชิกรายได้ต่ำเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปด้วยกันได้โอกาสนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้การประชุมราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทุกคนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกรอบนโยบายการทำงานระดับสูงหรือ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 มุ่งมั่นผนึกกำลังทั่วโลกปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบนโยบายการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service เพื่อรับมือการช่อกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวทีBangkok Blueprint Implementation นำโดยนางจรณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตหรือ Anti Money Laundering and Anti Corruption Thematic Fundซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำด้านการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดทุนการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการปฏิรูปนโยบายสามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโลกมุสลิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4: นายทวีราบฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าไอแบงค์ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดกิจกรรมเสวนาคู่ขนานภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเงินอิสลามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมีนายมูฮัมหมัดสุไลมานอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสำหรับการเงินอิสลามมีหลักการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงรวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยงและผลกำไรซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นตราสารสุกูตสีเขียวและสุกูตเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการจัดหาเงินทุนตามหลักชาริอะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอิสลามโดย iBank มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเงินอิสลามและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังขอให้ติดตามผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระดับผู้นำที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้
5: นางอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศ
6: เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
5: สำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ขอริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการช่อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการสัมมนาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลด้วยระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นจุดแข็งสำคัญขณะที่ไทยยังมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะทั้งนี้เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่พร้อมย้ำว่าการพัฒนาการเงินดิจิทัลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินการป้องกันการหลอกลวงและการขยายโอกาสลงทุนโดยภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาคการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอร่างกฎกพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฉบับที่พ.ศ.นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายการในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอปรับแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018ถึง2028ครั้งที่4
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้แบ่งออกเป็น3เส้นทางได้แก่รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13และประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตด้านจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ที่ประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยจะทยอยยกบานประตูครั้งละประมาณ10ถึง20เซนติเมตรและติดตามระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงเกิน1เมตร90เซนติเมตรจะปรับลดบานประตูเพื่อลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ท้ายน้ำรับน้ำผ่านคลอง6วาสายล่างเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลอง6วาสายล่างและคลองที่เชื่อมต่อกันให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลซึ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรทั้งนี้คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญต่างๆของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานต้นเหตุน้ำท่วมปนเปื้อนคราบน้ำมันปราจีนบุรีส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาคราบสีรุ้งปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทกรีน Environment Technology จำกัดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมระงับการรับของเสียและเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยด่วนหลังพบร่องรอยสารปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกันนี้ได้ติดตั้งทุ่นกักคราบน้ำมันหรือออยบูมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันแต่พบค่าปริมาณน้ำมันไขมันและสารไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่งผลให้แหล่งน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคกรมโรงงานจึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวดให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้สูดดมหรือสัมผัสผิวน้ำโดยตรงเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับผลการตรวจสอบน้ำสีดำคล้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเกิดจากการสูบระบายน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟม
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเพลมใต้พบน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายซึ่งผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอีกครั้งโดยจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดคือบริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมตรงน้ำที่เกิดฟองและบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ตรงด้านล่างแล้วจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมโลหะหนักและตรวจ VOC ด้วยและตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วย SX พร้อมทั้งสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกรณีอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุและขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ติยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 306,000 ครัวเรือนวงเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
9: นายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินได้เร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 306,384 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วในทุกวันเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่วัดกุฏิอำเภอเขาย้อยสร้างความเข้าใจระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
10: จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อย10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลมาจากจังหวัดราชบุรีท่วมบ้านเรือนประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคปภ.และอปท.จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการเคลมประกันภัยกรณีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติโดยขั้นตอนการเคลมประกันและการขอรับสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในงานมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติการยื่นเคลมประกันภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงสิทธิ์คือส่วนสำคัญในการฟื้นฟูความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์ประกันภัยอย่างถูกต้องในวันนี้เวลา 10:00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกุฏตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
11: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดข้างเคียงประสานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อร่วมกัน
12: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทั้งกำลังพลและเครื่องมือการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นการขนส่งและคมนาคมการช่วยเหลือโรงเรียนวัดและมัสยิดการบริหารศูนย์พักพิงการจัดสรรงบประมาณและการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขุดลอกคลองศูนย์ราชการและกำจัดวัชพืชบริเวณตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองยักษ์กังเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเตือนชาวสวนยางเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้และแนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
14: นายมาสุเพียรปินฮาจีซาบะแอร์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเปิดเผยว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่สวนยางพาราจึงขอเชิญชวนชาวเกษตรกรที่ถือครองสวนยางตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์เช่นเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเงินช่วยเหลือสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนการส่งเสริมการรวมกลุ่มตลอดจนการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทั้งนี้การขึ้นทะเบียนทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อเริ่มปลูกยางหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนส่วนการปรับปรุงข้อมูลควรแจ้งกยธ.ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นยางเปลี่ยนสถานะหรือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เสียสิทธิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกโทร0736111249วีรภัทรเพชรสุดสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: อธิบดีกรมการข้าวหารือกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียผลักดันความร่วมมือขยายตลาดข้าวไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบีย
15: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยถึงการหารือกับกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาประเทศซาอุดิอาระเบียว่าเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งมิติการค้าและวิชาการโดยเฉพาะการเปิดตลาดข้าวไทยในตลาดตะวันออกกลางด้วยการเชื่อมโยงตลาดข้าวไทยสู่ซาอุดิอาระเบียที่เข้มแข็งเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอคุณภาพข้าวไทยณเมืองเจดดาเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าอีกทั้งกระชับความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาเพื่อดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุดิอาระเบียมาร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวรวมถึงการเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันนอกจากนี้กรมการข้าวเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับฝ่ายซาอุดิอาระเบียเนื่องในโอกาสฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียในปี2570ทั้งนี้ภายในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจดดาในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศศักยภาพงานวิจัยด้านข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกชวนันท์มาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน2นายโดยระบุว่าอิหร่านเริ่มใช้ยุทธวิธีทางทหารรูปแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดข้อจำกัดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถนำไปสู่การโจมตีเรือเหล่านี้เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเน้นย้ำว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมอตตาบาฮอสเซนีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรในการลดราคาน้ำมันโลกขณะเดียวกันสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยังทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายทางทหารสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
17: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีอาคารสำนักงานของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเศษซากขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นไว้ได้ตกลงมาในพื้นที่อยู่อาศัยในกรุงริยาดส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ4รายและบ้านเรือน15หลังได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนที่ยังคงเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในอังกฤษพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดียูเครนที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียและกดดันให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
17: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ก่อนส่งร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติต่อไป ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วเด็กชายวัย16ปีก่อเหตุกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ขณะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบนโลกออนไลน์ของเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชีย AVC Beach Tour รายการโดฮา Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนักตบลูกยางชายหาดไทยไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์และเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026พบกับอาซามิชิบะและเอริกะมูราคามิจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าไบรท์เบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2-0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์ AVC Beach Tour 2026ไปครองได้สำเร็จศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite ฤดูกาล 2026-2027 รอบ League Stage โซนตะวันออกนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายปักกิ่ง FC ไป 1-0 มาริโอซิวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมว่าทีมมีโอกาสทำประตูมากถึง16ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้ขณะที่คู่แข่งทำเกมรุกและตอบโต้กลับได้ดีจนทำประตูได้สำเร็จแม้ช่วงปลายของเกมจะมีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและส่งศูนย์หน้าลงไปอีก2คนเพื่อพยายามทำประตูแต่ก็ไม่สามารถทำได้แต่เชื่อว่าผู้เล่นทุกคนพยายามสู้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วขณะที่อีกคู่เกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเปิดสนามซังงะสเตเดียมบายคิวเซราประเทศญี่ปุ่นรับการมาเยือนของราชบุรี FC ที่เข้ารอบฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ราชบุรี FC จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง9ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทำให้พ่ายไป0-1ประตูส่งผลให้ราชบุรี FC ลงสนาม2นัดแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีคะแนนขณะที่เกียวโตซังงะเก็บเพิ่มอีก3แต้มได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะหูกวนซุนกับหลี่เจียซินจากไต้หวันไป2เกมรวด 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโฮปังรอนกับไลเปิ่ยจิงจากมาเลเซียด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับหนึ่งของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรัสมูสเกมเก้จากเดนมาร์กไป 1-2 เกม 21-13 17-21 และ 21-11 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายด้านเมย์รัชนกอินทนนท์ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศในรายการ Arctic Open 2026โดยรายการต่อไปของเมย์รัชนกอินทนนท์อาจจะเข้าร่วมการแข่งขันใน Fresh Open 2026ระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคมนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 อิสลามาบัด ITF Women Championship 2026ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเซวิลซุนดาเยวานักเทนนิสจากอุซเบกิสถานไปได้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับอภิราชาบิสตาจากเนปาลต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยประเทศจีนซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาโอมพุทธภูมินาคแป้นทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนักปั่นจากทวีปเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยสามารถผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้งสนามที่7ในอันดับ24และสนามที่8ในอันดับ26ช่วยทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเพิ่มได้อีก42คะแนนส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนรวม339คะแนนขยับขึ้นมาอันดับที่22ของโลกขณะที่เอกูเมศสุขประเสริฐเผชิญงานหนักในรุ่นประชาชนจึงยังไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2แอตแลนติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนได้สำเร็จส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1นัดแพ้1นัดมี3คะแนนเท่าเดิมขณะที่อาร์เซนอลกลับมาเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของลิวจากฝรั่งเศสจบเกมอาร์เซนอลชนะลิวไป3-0คว้าชัย2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนลิวแพ้2นัดรวดยังไร้แต้มด้านกาลาตาซารายยักษ์ใหญ่จากตุรกีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาจากสเปนจบเกมบาร์เซโลนาบุกคว้าชัยเหนือกาลาตาซารายไป4-1ชนะ2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนกาลาตาซารายพ่าย2นัดยังไร้คะแนนส่วนไวกิ้ง FK สโมสรจากนอร์เวย์เสมอบาเยิร์นมิวนิกทีมใหญ่จากเยอรมนีไป3-3ทำให้บาเยิร์นมี4คะแนนจาก2นัดส่วนไวกิ้งที่เล่นถ้วยใหญ่ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกได้สำเร็จความเคลื่อนไหวนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬา265คนเตรียมลงแข่งขันใน18ชนิดกีฬาโดยต่างมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองโดยกรพงศกรแปรยอเตรียมนำทีมหญิงสุนีพรถนอมวงอุ้มสศิราวานอินทโชตและฟิลอมรเทพผลปันนะลงแข่งขันกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตร1ในกีฬาความหวังลุ้นเหรียญทองด้านสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่กรีธาว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสขณะที่สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้3ชนิดกีฬาได้แก่บ็อกเซียว่ายน้ำและกรีธาซึ่งรวมถึงวีลแชร์เรซซิ่งโดยหนึ่งในความหวังสำคัญคือบีมชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 ดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ที่ตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองในรายการ100เมตรและ800เมตรผานิชคาดนาครายงาน
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจ

0: ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงษ์เลขที่บัญชี174-019-7132สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี

0: สูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถและในกรณีที่ไม่มีใบสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทางหลวงกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธาจำนวน70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dos.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมลatiraya@mhesi.go.th โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atiraya@mhesi.go.thกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือทาง dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้อาหารประเภทกินได้ไม่อั้นหรือบุฟเฟ่มีให้เลือกมากมายซึ่งความอิ่มอร่อยแต่ละมื้ออาจมาพร้อมกับการทำลายสุขภาพได้หากเกิดอาการต่างๆข้างเคียงตามมาหนึ่งในนั้นคือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยจนต้องใช้ตัวช่วยอย่างยาช่วยย่อยนั่นเองค่ะยาช่วยย่อยเป็นตัวช่วยยอดฮิตของหลายคนเมื่อรู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรืออึดอัดหลังมื้อใหญ่เพราะให้ผลเร็วและเห็นผลทันใจแต่รู้หรือไม่ว่าการกินยาช่วยย่อยบ่อยๆอาจไม่ได้ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นเสมอไปแถมบางครั้งยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้อีกด้วยบทความนี้จะพามาทำความเข้าใจกันว่ายาช่วยย่อยคืออะไรมีกี่ประเภทใช้บ่อยได้ไหมและควรปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยางานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความหมายของยาช่วยย่อยโดยทั่วไปหมายถึงยาที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องโดยหากแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้แก่ยาเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารส่วนเกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเสียดท้องหลังจากหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปหรือในคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารและทนภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ยาขับลมที่ออกฤทธิ์ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองอากาศในกระเพาะอาหารทำให้ลมถูกขับออกมาทางปากและทำให้อาการแน่นท้องทุเลาลงและสุดท้ายคือกลุ่มยาสมุนไพรซึ่งมักมีการออกฤทธิ์หลายกลไกช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรยาในกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นเท่านั้นการรับประทานยาเหล่านี้เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือไม่มีข้อบ่งใช้เรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้อาจเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเช่นร่างกายเคยชินกับภาวะที่ต้องมียาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือลดการดูดซึมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างได้รวมถึงในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตทำงานผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหาซื้อยามารับประทานเองสำหรับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีอาจนำไปสู่ผลเสียเช่นทำให้ระบบย่อยอาหารขี้เกียจทำงานเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์จากภายนอกเป็นประจำเสี่ยงต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยาลดกรดหากใช้เกินขนาดเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่นยาปฏิชีวนะหรือยาลดความดันปิดบังอาการของโรคจริงเช่นแผลในกระเพาะหรือตับอ่อนอักเสบที่ควรได้รับการรักษาโดยตรงหากมีอาการแน่นท้องหรือย่อยยากเกิน2สัปดาห์ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีท่านผู้ฟังคะไม่ควรกินยาช่วยย่อยหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้ยาช่วยย่อยจะบรรเทาอาการได้ทันใจแต่การใช้บ่อยเกินไปอาจรบกวนสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและชโลธรจันยาอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: คุณกำลังติดกับดักหนี้เสียอยู่หรือเปล่าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างจ่ายมานานหยุดเครียดแล้วเดินหน้าต่อ
2: พบกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยคุณเคลียร์หนี้เสียเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อแบบไร้กังวล
1: ย้ำอีกครั้งปิดหนี้ไวไปต่อได้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทร1213
3: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเพียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะเจ้าเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้ากับรายการมองละปูนนะเจ้าเนาะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะเจ้า FM สวท95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่14ตุลาคม2569นะเจ้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะเจ้าที่ทางสวทละปูนะเจ้าได้จัดสรรช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะเจ้าเนาะคือทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดละปูนแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเฮาในจังหวัดละปูนเฮานะเจ้าวันนี้ก็ได้มามอบสิ่งดีๆมาบอกเล่าภารกิจหน่วยงานแล้วก็มาบอกเล่าสิ่งดีๆต่างๆเนาะในเรื่องของภารกิจงานบริการด้านอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาได้รับทราบนะเจ้าเนาะวันนี้นะเจ้าน้องนุ่นนะเจ้านางสาวณภพรเขื่อนคำนะเจ้าเนาะนักวิชาการยุติธรรมนะเจ้าจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดละปูนก็เป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะเจ้าวันนี้นะเจ้าเนาะจะเห็นได้ว่าน้องนุ่นไม่ได้มาคนเดียวนะเจ้าอย่างที่เฮาได้เกริ่นเมื่อคราวที่แล้ววันพุธก่อนหน้านั้นเนาะว่าเฮาจะได้มีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเฮาเนี่ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะเจ้าเนาะวันพุธก่อนนะเจ้าก็จะมีหน่วยงานในส่วนของศาลพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดละปูนนะเจ้ามาให้ความรู้กับทุกท่านนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้เองนะเจ้าจะขอแนะนำให้ฮู้จักกับ2ท่านซึ่ง2ท่านนี้นะเจ้าบ่เคยมาในส่วนของรายการมาก่อนแต่วันนี้น้องนุ่นก็ไปจักไปชวนมานะเจ้าว่ามาออกรายการร่วมกันแห่งสักการ์มหนึ่งในนามของสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดละปูนะเจ้าเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนะเจ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำทั้งสองท่านให้ตังท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงแห่งสักน้อยหนึ่งก่อนนะเจ้าว่าชื่อเสียงเรียงนามมาจากที่ไหนนะเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำคนแรกก่อนเป็นพี่คนกลางนะเจ้าให้แนะนำตัวเลยนะเจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าที่ร้อยตีหญิงกิงการวงเมืองนะคะตำแหน่งก็เป็นพนักงานคุมประพฤติอยู่ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนนะคะเนาะก็มีภารกิจหลายๆอย่างที่ทางท่านผู้บังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนนะคะเปิ้นมอบหมายไว้นะคะจะเดี๋ยวจะให้น้องอีกคนนึงแนะนำตัวก่อนเลยกันละกันนะเจ้า
2: ครับสวัสดีครับชื่อน้องวันนะครับอิควันมาหะครับเป็นพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการครับอยู่กลุ่มวิทยาศาสตร์การคุมประพฤติครับร่วมกับพี่กิ่งนี่แหละครับ
0: อ๋อนะเจ้าทั้งสองท่านนี้แสดงว่าบ่ใช่คนละปูนแม่นกะเจ้าเป็นคน
1: ถูกต้องจ้
0: าพี่กิ่งขออนุญาตพอห้องพี่กิ่งกับน้องวันละกันนะเจ้าพี่กิ่งเป็นคนที่ไหนเจ้า
1: พี่กิ่งเป็นคนเชียงใหม่เจ้า
0: อ๋อเป็นคนเชียงใหม่เนาะน้องวันละเจ้า
2: เป็นคนใต้ครับเป็นคนนราธิวาสเลยครับ
0: เนาะคนใต้มาอยู่ละปูนเนาะ
2: ครับ
0: อู้เหนือได้กะเจ้า
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้จะฟังได้
1: แต่ฟังได้นิดหน่อยค่ะฟ
0: ัง
1: ได
0: ้นิดหน่อยเหมือนกันนะเจ้าเดียวจะได้มาเป็นสมาชิกของชาวลำพูนนะเจ้าอุ่นเนี่ยได้เนาะจะฟังได้นะเรียกแหมน้อยก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะเจ้าเจ้าในส่วนของวันนี้เองนะเจ้าเนาะก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการก็ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดละปูนเองก็มีเปิ้นฮ้องว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายๆอย่างมากเลยนะเจ้าอย่างแรกเลยนะเจ้าเป็นในเรื่องของเปิ้นฮ้องว่าต้องขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤตินะของปี2569ที่ผ่านมานะเจ้าซึ่งก็มีหลายท่านนะเจ้าที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติรวมทั้งท่านผู้ฟังที่ฟังในวันนี้อาจจะเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติก็ได้เดี๋ยวเราลองมาลองฟังดูนะเจ้าว่าอาสาสมัครคุมประพฤติที่น้องนุ่นจะแสดงความยินดีกับพี่กิ่งกับหน่วยงานในวันนี้เป็นภัยมาจากไหนแล้วก็ทำไมเปิ้นถึงได้เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นนะเจ้าขออนุญาตพี่กิ่งเป็นคนเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะเจ้า
1: ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอุทัยสาธรรมนะคะเนาะเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูนซึ่งเปิ้นอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอป่าซางค่ะอาสาสมัครคุมประพฤตินะคะเปิ้นก็จะเป็นเหมือนลักษณะผู้ช่วยอะค่ะพี่นุ่นเน
0: า
1: ะเป็นผู้ช่วยของพนักงานคุมประพฤติที่ช่วยเหลือเนาะให้โอกาสน้องๆสมาชิกผู้ถูกคุมความประพฤตินะคะเฮาก็จะดูแลกันในเรื่องของหลังจากที่มีคำพิพากษาแล้วเนาะปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งเฮาบ่ได้รับรายงานตัวอย่างเดียวนะคะตามคำสั่งของศาลซึ่งเราก็จะมีในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูของผู้กระทำความผิดเนาะขอโทษค่ะเนาะมีการดูแลในเรื่องของการสงเคราะห์ค่ะท่านอุทัยสาธรรมเนี่ยค่ะเปิ้นก็โดดเด่นในเรื่องของการทำงานในตรงนี้ค่ะเนาะเข้ามาดูแลช่วยเหลือในเรื่องของการรับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานนะคะเนาะที่ศูนย์ประสานงานของอำเภอป่าซางเนี่ยอยู่ที่วัดอินทขิน นะคะอยู่ที่วัดอินาคินก็เราก็จะรับรายงานตัวเป็นประจำเดือนเนาะทุกเดือนละ1ครั้งท่านก็เข้ามาทำงานช่วยเป็นผู้ช่วยของพนักงานคุมพืชนี่แหละค่ะเนาะช่วยเหลือดูแลสมาชิกผู้ดูคุมให้ความช่วยเหลือเรื่องการส่งเคราะห์นะคะด้านประกอบอาชีพเอ่ยอย่างเอ่ยอย่าเจ้าเนาะคือคำแนะนำปรึกษาเพื่อให้เขาได้ก้าวผ่านตรงจุดนี้นะคะหมายถึงว่าเราก็จะร่วมกันเพื่อที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ
0: เจ้าค่ะในส่วนของลักษณะเด่นของอาสาสมัครคุมประพฤติก็คือ1ก็ต้องมีจิตอาสาด้วยเน
1: า
0: ะ
1: มีจิตอาสาค่ะ
0: มีจิตอาสาเป็นที่1เลยแล้วก็มองเห็นว่าลูกหลานที่เราเวลากระทำผิดแล้วเวลากลับคืนสู่ชุมชนแล้วเนี่ยจะต้องมีคนดูแลเนาะลำพังในส่วนของพนักงานคุมประพฤติเองหรือว่าผู้นำชุมชนเองเนี่ยอาจจะดูแลแบบทั่วถึงเขาก็จะมีในส่วนของตำแหน่งของอาสาสมัครคุมประพฤตินี่แหละเป็นตัวช่วยเนา
1: ะ
0: ในการที่จะช่วยเหลือดูแลหรือว่ามีสืบทราบมาว่าท่านไหนที่ต้องการรับส่งเคราะห์รับการส่งเคราะห์ด้านอาชีพก
1: ็
0: มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างกับท่านอุทัย
1: ค่ะ
0: ทำเองท่านก็เป็นอาสาสมัครอย่างที่พี่กิ่งนำเรียนไปก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเนาะพี่กิ่งเนาะกับหน่วยงานแล้วก็อาจจะมีหลายๆท่านเนาะที่เป็นอาสาสมัครที่เฮาได้กล่าวนามในที่นี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะพี่กิ่งเนาะ
1: เจ้า
0: ทุกท่านก้าวในส่วนของงานอาสาสมัครคุมประพฤติตรงนี้ไปถึงระดับของระดับจังหวัดระดับของกรมต่อไปนะเจ้าเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก่อนในส่วนของอาสาสมัครคุมประพฤติยังบ่หมดเพียงเต้าอี้นะเจ้าเฮาก็จะมีในส่วนของทีมงานอาสาสมัครคุมประพฤติหรือว่าทีมงานด้านบริการสังคมหรือกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่เฮาจะไปถึงจุดตรงนั้นนะเจ้าจะขออนุญาตท่านผู้ฟังวกกลับมาในส่วนของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปูนก่อนซึ่งบางท่านที่หมุนขึ้นมาฟังเฮาในวันนี้อาจจะยังบ่ฮู้ในเรื่องของบทบาทภารกิจเตื้อนะเจ้าเนาะบางท่านที่เป็นแฟนคลับของทางสวทเองหรือทางหน่วยงานเองอาจจะรับรู้รับทราบเบื้องต้นแล้วนะเจ้าอันนี้จะขออนุญาตนะเจ้าเนาะกลับมาในส่วนของบทบาทภารกิจเบื้องต้นของสำนักงานคุมประพฤติก่อนนะเจ้าซึ่งวันนี้เองน้องวันก็เตรียมเนาะเตรียมในส่วนของบทบาทภารกิจมาแล้วนะเจ้าท่านผู้ฟังก็อาจจะอยากฟังละแต่ตอนนี้มาฟังเสียงน้องวันนะเจ้าอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคร่าวๆเนาะเพื่อเห็นภาพการว่าในส่วนบทบาทภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติทำอะไรอย่างพ่องเจ้า
2: ครับผมถ้าอธิบายเป็นเห็นไอ้ภาพง่ายๆนะครับมีเวลาเข้าในกระบวนการยุติธรรมก็จะมีการถ้าผู้กระทำผิดไปปุ๊บก็จะมีการคำพิพากษาออกมาต่อก่อนที่จะมีคำพิพากษาศาลอาจจะสั่งให้พนักงานครูฝึกเนี่ยดำเนินการสืบสวนและพินิจของผู้ที่กระทำผิดหาอาจจะหาสาเหตุว่าทำไมผู้ถูกคุมผู้กระทำผิดเหล่านี้ไปกระทำสิ่งนั้นแล้วก็ประวัติภูมิหลังเพื่อเอาประกอบมาทั้งหมดเนี่ยเอาประกอบทั้งเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงเนี่ยมาประกอบคำพิพากษาของศาลนะครับเป็นหลังจากพอไอ้คำพิพากษาเสร็จปุ๊บก็จะมีหลังคำพิพากษาก็คือหน้าที่ของถ้าสมมติว่ามีการรอลงอาญานะครับที่นนท์ครับก็จะมีการอาจจะสั่งให้คุมประพฤติผู้กระทำผิดก็จะเข้ามาในระบบงานคุมประพฤติแล้วพอคุมประพฤติเสร็จปุ๊บนะครับก็จะกำหนดเงื่อนไขศาลก็จะกำหนดเงื่อนไขของผู้ที่กระทำความผิดอาจจะกำหนดเงื่อนไขเป็นอาการมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติกี่ครั้งก็แล้วแต่เงื่อนไขของศาลนะครับแล้วก็อาจจะมีการเงื่อนไขของการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน
0: ์
2: เหมือนทำความดีชดเชยสังคมไปครับอาจจะสั่งแค่12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็แล้วแต่คำพิพากษาของศาลไปและสุดท้ายนะครับเป็นการแก้ไขฟื้นฟูตามคำสั่งศาลหรือตามความเสี่ยงของผู้ที่กระทำความผิดเหล่านั้นเช่นอาจจะคดีมาแล้วขับเนาะอาจจะมีการแก้ไขฟื้นฟูโดยการอบรมจราจรอบรมธรรมะเพื่อให้เขารู้บาปบุญคุณโทษของครับของที่เขาทำไปนะครับครับผม
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นฉบับย่อเนาะ
1: ฉบับย่อของน้องวันฉบับย่อของน้องวัน
0: มันมีฉบับเต็มแฮมเยอะแยะมากมายแต่ภายในระยะเวลาที่เราจัดรายการเน
1: า
0: ะพี่กิ่งเนาะ
1: อาจจะไม่คุยกันทั้งวันอาจจะไม่จบ
0: ใช่แต่ถ้าใครอยากทราบในเรื่องของภารกิจแบบฉบับเต็มนี่สามารถเข้าไปติดต่อหน่วยงานได้เนาะพี่กิ่งเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าก็คือค่ะคำแนะนำอยู่นะเจ้าในเรื่องของภารกิจงานบริการจะเข้าไปสะดวกเข้าไปด้วยตัวเองก็ได้หรือโทรศัพท์ก็ได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งเดียวตอนท้ายปุ่นก่อนเดี๋ยวเราจะอุบไว้ก่อนว่าเบอร์โทรศัพท์ของทางสำนักงานอยู่ที่ไหนแต่บางท่านนี้ที่ใช้บริการงานของสำนักงานคุมประพฤติอยู่ บ่อยนี่ก็มีเหมือนกันเนาะพี่กิ่งเนาะเข้าออกนอกในส่วนของงานคุมประพฤติเน
1: า
0: ะเพราะว่าในส่วนของเทศกาลต่างๆเนี่ยส่วนมากจะโดนจับคดีเมาแล้วขับ
1: เมาแล้วขับ
0: เยอะเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเจ้าละปูนนะเจ้าซึ่งวันนี้เองเนาะในส่วนของน้องวานเองเป็นบทบาทภารกิจและเบื้องต้นแล้วนะเจ้าสำหรับพี่กิ่งเองเนาะเจ้าเนาะก็เป็นตัวแทนของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ซึ่งแต่ก่อนนี้เคยอยู่งานคดีมาก่อนชั้นบนมั้ย
1: คะใช่ๆค่ะอยู่งานพื้นที่มาก่อนเน
0: า
1: ะก็จะไปสัมผัสในเรื่องของพื้นที
0: ่
1: พื้นที่ทุกๆอำเภออ่ะนะคะเน
0: า
1: ะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยท่านผู้อำนวยการเพิ่นมอบหมายให้รับผิดชอบในเขตอำเภอลีเนาะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ห่างไกลกับพื้นที่ที่อยู่ในเขตโซนอำเภอเมืองนะคะเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ขออนุญาตสอบถามแทนท่านผู้ฟังเนา
1: ะ
0: ว่าในส่วนของอยู่กลุ่มงานด้านพื้นที่เนี่ยเปิ้นทำไอ้อย่างพ่อของเบื้องต้นเปิ้นจะลงพื้นที่ไปไอ้อย่างเนี่ยค
1: ่ะก็ในพื้นที่เนาะในพื้นที่นั้นภารกิจที่น้องวันคุยมาเมื่อกี้เป็นภารกิจภาพรวม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าภารกิจที่ในพื้นที่ที่ทำเนี่ยหนึ่งแต่ละเดือนนะคะทุกอำเภอจะมีการรับรายงานตัวนะคะรับรายงานตัวให้กับสมาชิกผู้ถูกคุมความประพฤติเนาะที่ศาลมีคำสั่งให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะคะเนาะปฏิบัติตามเงื่อนไขคือเดือนละครั้งเนี่ยพนักงานพืชจะต้องมีการออกพื้นที่นะคะออกพื้นที่เพื่อลงไปยังอำเภอนั้นๆเพื่อเป็นการอย่างใดอะพี่นุ่นเหมือนกับเปิ้นอำนวยความสะดวกอะค่ะ
0: อ
1: ำนวยความสะดวก
0: ต้องเดินทางมาที่ส
1: ำนักงาน
0: แต่ไปรวมกันที่จุดหนึ่งของในแต่อำเภอ
1: ใช่ค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเนาะแล้วกับสมาชิกผู้ถูกคุมอย่างค่ะเนาะเฮาก็จะมีทั้งหมดอยู่8ศูนย์ด้วยกันนะคะอำเภอเมืองเฮาก็ตั้งอยู่ที่
2: วัดพระยืน
1: วัดพระยืน
0: นะคะ
1: วัดพระยืนนะคะที่บัณฑิเราก็อยู่ที่สกลบัณฑินะคะแม่ทาอยู่ที่ไหนคะ
2: ศูนย์เล็กทาดอยแก้วครับ
1: อยู่ศูนย์เล็กทาดอยแก้วนะคะอยู่อาคารหลังเก่านะคะเนาะที่บ้านทาดอยแก้วของปลาซางเนี่ยอยู่ที่วัดอินทขินเลยนะคะเนาะอันนี้ก่อนได้รับเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสนะคะที่เปิ้นคอยให้ความอนุเคราะห์ดูแลมาตลอดเลยค่ะคือแบบเปิ้นก็จะสนับสนุนในงานของกรมประพฤติมาโดยดีค่ะเจ้าค่ะแล้วก็บ้านโฮงอยู่ที่อบต.เหล่ายาวนะคะเจ้าเบียงหนองล่องก็อยู่ที่วัดหนองยวงส่วนที่ทุ่งหัวช้างเนี่ยเราเพิ่งไปเปิดศูนย์ประสานงานกันอยู่ที่วัดตะเคียนปมค่ะ อยู่ที่วัดตะเคียนปม
0: นั่นแสดงว่าในส่วนของทุ่งหัวช้างเมื่อก่อนนี้บ่มีศูนย์ประสานงาน
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะแต่เวลาผู้ถูกคุมมาเนี่ยเราจะนัดรวมกันที่อำเภอลีอีเมนก่อค่ะ
1: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้ไปขยายเนาะหรือว่าไปเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมพืชนะคะเราก็จะให้สมาชิกของทางทุ่งหัวช้างเนี่ยมารับรายงานตัวที่อำเภอลีเนาะที่อำเภอลีเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอลีเลยนะคะซึ่งมันก็ใกล้กว่าที่เราจะพี่น้องจะต้องเดินทางมาในสำนักงานคุมพืชอ่ะเนาะพี่นุ่นเนาะค่ะ
0: อันก็แสดงว่าในส่วนของผู้ถูกคุมความพืชในเขตของทุ่งหัวช้างเนี่ยแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเยอะเนา
1: ะ
0: แต่อนุมานว่าอาจจะไปเยอะแต่ตอนนี้ที่ไปตั้งอยู่เนี่ยอาจจะอนุมานได้2อย่างก็คืออาจจะเยอะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะอำนวยความสะดวก
1: คือหลักเราอำนวยความสะดวกให้ค่ะ
0: เจ้า
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกของเราเนี่ยบ่ได้เยอะมาโดยตลอดแล้วแหละนะคะแต่เราอ่ะไปอำนวยความสะดวกให้นะคะไปอำนวยความสะดวกเพื่อที่ว่าเปิ้นจะได้เดินทางมาสะดวกแล้วก็จะไม่ปฏิบัติเปิ้นฮ้องอย่างอ่ะไม่ผิดเงื่อนไขเนาะไม่ผิดเงื่อนไขในเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอย่างค่ะ
0: และในส่วนของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ว่านี้ก็คือเปิ้นก่อจากเปิ้นกระจายอยู่แต่ละอำเภอเวลาเปิ้นจะมาช่วยงานตรงนี้
1: แม่นค่ะอาสาสมัครคุมประพฤติเปิ้นก็จะมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเนาะเป็นผู้ช่วยมาช่วยเหลือกับพนักงานพืชในเรื่องของหนึ่งการรับรายงานตัวเอ้ยค่ะช่วยในเรื่องของการดูแลสมาชิกผู้ถูกคุมเนาะคนไหนที่มีดูแล้วมันมีปัญหาเนี่ยนะคะในเรื่องของชีวิตวิถีประจำวันหรือในเรื่องของการประกอบอาชีพเนาะทุกๆอย่างอ่ะพี่นุ่นที่เราจะดูแลสมาชิกเราได้อ่ะเราก็ให้คำแนะนำเพาเพื่อคำปรึกษาเปิ้นเนาะทั้งรายบุคคลเอ่ยหรือว่าอาจจะต้องพูดคุยกับทางครอบครัว นะคะเนาะครอบครัวเพื่อที่สร้างความเข้าใจแล้วก็ตกลงไปพร้อมๆกันเนาะเพื่อมันไปเป็นที่ทางเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเนาะนอกเหนือจากการรับรายงานตัวแล้วเนี่ยของในเขตพื้นที่เนาะเพื่อนก็จะดูแลในเรื่องของการสงเคราะห์เนาะสงเคราะห์เรื่องการประกอบอาชีพเอ่ยสงเคราะห์ในเรื่องของค่าพาหนะค่ายังชีพนะคะเนาะในเรื่องของการอย่างอ่ะเปิ้นฮ้องอย่างอ่ะฝึกอาชีพนะคะเนาะใครที่บ่มีงานทําเนาะสมาชิกของเฮาที่บ่มีงานทําเราก็ให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพพาไปฝึกอาชีพพาไปสมัครงานเนาะถ้าเปิ้นมีวุฒิการศึกษาที่สามารถจะสมัครเข้าทํางานได้อ่ะค่ะก็มีหลายๆท่านที่พี่น้องที่เปิ้นอยู่ห่างไกลเนาะอย่างอำเภอลี้อำเภอตำบลก้ออะไรเงี้ยนะคะเนาะก็มาสมัครงานอยู่ที่ CPLM ก็มีเยอะนะคะอยู่ที่บริษัททีนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพขึ้นนะคะเนาะอย่างมีคุณภาพขึ้นเรื่องการสงเคราะห์เนี่ยมีเยอะมากค่ะทั้งทุนประกอบอาชีพการหางานทำทั้งในเรื่องของการบำบัดยาเสพติดก็ยังมีนะพี่นุ่นเนาะในเรื่องของยาเสพติดเอ่ยหรือว่าในเรื่องของภาวะทางกายทางจิตเนาะอันนี้เราก็ยังสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้นะคะเนาะมีหลายอย่างที่เยอะมากอะเน
3: า
1: ะแต่อาจจะอู้ในรายการบนจบอะเนาะ
3: ล่าสุดนี้เหมือนพุทธมีทุนประกอบอาชีพ
1: ตั
3: ว
1: แม่น
3: ก็ห
1: ายจาก
3: ทุนแล้วประมาณไหนที่อาจจะยกตัวอย่างว่าล่าสุด
1: เนี่ยล่าสุดเน
3: า
1: ะล่าสุดที่เรามีการติดตามอันนี้เคสเนี้ยที่พี่อินจะเล่าให้ฟังก็คือเปิ้ลมีการยื่นขอคำร้องมาเนาะยื่นขอคำร้องมาอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเหมือนกันว่าการยื่นขอทุนการประกอบอาชีพหรือว่าการสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการพิจารณานะคะมีคณะกรรมการพิจารณาก็คือ1จะต้องเป็นสมาชิกผู้ดูคุ
3: ม
1: นะคะ2ก็จะเป็นจำเลยอย่างที่พี่วันพูดเมื่อกี้คือภารกิจก่อนมีคำพิพากษาเนาะค่ะ3ก็จะเป็นผู้พักการลงโทษลดวันต้องโทษมาจากเรือนจำที่จะ
2: EM
3: ครับ
1: ติดกำไร EM ที่เขาจะยังบ่พ้นโทษเตื้อเน
3: า
1: ะแต่ว่าจะมาต้องมาปฏิบัติตามเงื่อนไขของคุณประพฤติก่อนอะไรเงี้ยนะคะค
3: ่
1: ะก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของผู้พ้นโทษนะคะผู้พ้นโทษนี้ยื่นได้ภายใน1ปี
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
3: เปิ้นมีระยะเวลา
1: ปีระยะเวลาค่ะเปิ้นมีเวลาสมมุติว่าวันครบกำหนดวันเนี้ยเน
2: าะ
1: ชนป้ายวันนี้เรียบร้อยแล้วอีก1ปีข้างหน้าภายในอีก1ปีข้างหน้าก็ยังสามารถที่จะมายื่นขอทุนการประกอบอาชีพได้หรือมาขอสงเคราะห์ได
3: ้
1: นะคะเนาะก็แล้วก็สุดท้ายก็คือผู้ที่ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
3: จ้าอันนี้เป็นยังไงคะพี่กิ่งได้ยินมาค่อนข้างที่จะเยอะมากในส่วนของคำถามที่มาจากรายการทุกครั้งแล้วนะแล้วก็จากที่ไปสำนักงานเหมือนกันก็คือในส่วนของผู้ถูกคุมเนี่ยมาทำงานบริการสังคมสำนักงานยุติธรรมเองหรือว่าสำนักงานคุ้มครองเองก็ค่อนข้างเยอะเนาะก็จะถามเหมือนกันนะคะแต่ท่านผู้ฟังเนาะว่าในส่วนของตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะประมาณไหนจ้า
1: อืมค่ะผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคือเปิ้นบ่ได้มีเงินเนาะบ่ได้มีเงินชำระค่าปรับทีนี้จะยังไงคะก็จะต้องเขียนคำร้องถ
2: ู
1: กใช่ไหมคะที่ศาลเนาะเขียนคำร้องเพื่อให้ศาลอนุญาตหร
2: ือ
1: พิจารณานะคะเพื่อที่จะทำงานบริการสังคมอันนี้ก็ยาวอีกอะพี่นุ่น
3: ยาวอีกไปเรื่อยๆใช
1: ่อันนี้ก็ยาวอีกแต่ทีนี้พอพูดถึงว่าถ้าไม่มีเงินแล้วเราเขียนคำร้องต่อศาลเรียบร้อยแล้วถ้าศาลอนุญาตศาลก็จะมีคำสั่งให้มาที่สำนักงานคุ้มครองจังหวัดลำพูนเนาะเพื่อให้มาดูในเรื่องของจำนวนชั่วโมงที่จะต้องทำเนาะให้มันแมทกับอะไรค่าปรับเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ค่าปรับเดี๋ยวนี้คิด
3: เป็นชั่วโมงหรือว่าคิดเป็นวันหรือว่าเป็นยังไงคะพี่กิ่งจ๊ะ
1: คือตอนนี้คิดเป็น
2: ชั่วโมง
1: ค่ะ
2: ชั่วโมงแล้ว
1: ค่ะ
2: ถ้าคิดเป็นวันก็คือวันละ500ครับ
3: ถ้าสมมติ
2: ว่าศาลไม่อนุญาตให้ทำงานแทนค่าปรับก็จะไปจับคุกใจเขาเรียกว่ากุมขังในเรือนจำก็จะมีวันละ500บาท
1: วันละ500บาท
2: จ้า แต่ถ้าศาลอนุญาตให้ทำงานบริการสังคมภายนอกเนี่ยก็จะคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละประมาณ2ไม่ใช่ประมาณนะครับชั่วโมงละ200ไอ้2ชั่วโมง500บาทครับ
1: 2ชั่วโมง1วันทำได้2ชั่วโมงค่ะมันต่างกันนะคะเนาะการทำงานบริการสังคมเนี่ยต่างกันสำหรับการบริการสังคมที่ตามเงื่อนไขของศาลเนี่ยสามารถทำได้1คนทำได้1วันทำได้6ชั่วโมง
3: ก็คือเช
1: ้
3: า3ชั่วโมงบ่าย3ชั่วโมงเนาะอันนี้คือ
1: ไม่รวมเวลาพักเที่ยงนะพี่นุ่นเวลาพักเที่ยงไม่รวมนะคะ
3: ถ้าลูกฟังสามารถแยกแยะออกนะเจ้าเนาะในส่วนของการทำงานบริการสังคมแบบทั่วไปกับทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
1: แต่แทน
3: เหมือนกัน
1: ค่ะแต่แทนค่าปรับเนี่ยควรจะคือ2ชั่วโมงเป็น1วัน
2: ใช่
1: เป็นคิดแบบนี้มันต่างกัน
3: บางคนนี่มาถามเจ้าหน้าที่เหมือนกันเนาะว่าเอออันนี้ทำไมผมบ่ได้ผมจะทำทั้งวันเลยเนี่ย6ชั่วโมงได้ก็บ่ได้แต่ทำอันนี้กรณีที่ว่าเปิ้นโดนค่าปรับแต่ทำได้สูงสุดแค่2ชั่วโมงต่อ1วันนะอันนี้ก็จะได้ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็จะได้อธิบายก็ถูกเพราะว่าในส่วนของผู้ถูกคุมเนาะที่ทางสำนักงานคุมประพฤติคือความอนุเคราะห์มาทำงานบริการสังคมที่สำนักงานยุติธรรมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลเหมือนกันแล้วก็ผู้คุมถามมาเขาก็มีหน้าที่ตอบแต่วันนี้ได้ความรู้จากพี่กิ่งละบางส่วนนะเจ้าก็จะเอาความรู้ตรงนี้ไปตอบกับผู้คุมตรงนี้ได้เจ้าเนาะท่านผู้ฟังที่ฟังในวันนี้ก็ถ้าลูกหลานท่านเนาะเปิ้นฮ้องว่าถูกดำเนินคดีเป็นผู้คุมในลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าได้รับรู้รับฟังในส่วนของวันนี้พี่กิ่งมาให้ความรู้ละก็อาจจะได้รับความรู้บางส่วนเนาะอาจจะไปแนะนำลูกหลานไปบอกต่อกันได้นะคะประเด็นตรงนี้เนาะจ้าในส่วนของน้องวันหรือว่าพี่กิ่งมีอย่างจะเพิ่มเติมแหมก็ค่ะในส่วนของ
1: ขอเพิ่มเติมในเรื่องของการสงเคราะห์นะตะกี้ที่พี่นุ่นถามว่าตอนนี้เรามีที่ล่าสุดที่เราไปติดตามเน
3: า
1: ะการยื่นไว้ตั้งเมื่อปี68ละนะคะเนาะแล้วมีการดำเนินการก็คือเมื่อกี้เราคุยถึงคุณสมบัติเราวนไปถึงคุณสมบัติไม่ยังไม่ได้ไปอย่างสักอย่างเสื่อเน
3: า
1: ะทีนี้พอเราดูคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูตามเงื่อนไขนะคะดูตามเงื่อนไขว่าเปิ้นมารายงานตัวครบก็หาไอ้เนาะเป็นได้ป้องกันปฏิบัติตามเงื่อนไขของเปิ้นดีก็เปิ้นมีความรับผิดชอบไหมมีระเบียบมีวินัยมีโอเคหรือยังเนา
3: ะ
1: ทีนี้ในเมื่อเปิ้นต้องการโอกาสจากเฮาก็จะมอบโอกาสให้เปิ้นเนาะโดยการที่ว่าถ้าสมมุติว่าเปิ้นขอในเรื่องของอย่างมาอ่ะเฮาก็จะดำเนินการโดยทันทีเลยแต่เคสเนี้ยเป็นอยู่ที่บ้านที่ค่ะ
3: เจ้า
1: อยู่ที่บ้านที่เปิ้นขอเลี้ยงกบเจ้าเปิ้นขอเลี้ยงกบเนาะขอเลี้ยงกบเหมือนจะเป็นลักษณะบ่อไหม
2: คร
1: ับ เป็นบ่อเนาะเป็นบ่อซีเมนต์เนี่ยแหละค่ะเนาะตัวเนี้ยก็ได้รับเงินทุนการประกอบอาชีพไปแล้วก็เราเพิ่งติดตามไปเมื่อวันที่9เนี้ยนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มพืชนะคะก็ได้มีการติดตามด้วยตัวเองเลยนะคะ
3: พร้อมพื้นที่ไปตัวเน
1: า
3: ะ
1: ใช่พร้อมกับท่านประธานอาสาสมัครคุ้มพืชนะคะเจ้าค่ะก็มีการติดตามเยี่ยมบ้านมีการติดตามดูว่าเราช่วยเหลือเขาไปแล้วเนี่ยเขาสามารถดำรงชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันของเขาเนี่ย อยู่ในสังคมแบบปกติไหมอะไรเงี้ยค่ะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนี่เนาะเราก็จะกลับมาประเมินนะคะเนาะ
3: ค่ะในส่วนของเครียดตรงนี้ขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่ากรณีที่เพื่อนทำได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วมีพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมในการที่จะได้เงินทุนประกอบอาชีพต่อนี่ทางสำนักงานคุมขึ้นมีโอกาสที่จะรีบอันนี้คืนได้ก่อนเปิ้นฮ้องว่าอันนี้ได้ก่อนค่ะเหมือนกับว่าเอ๊ะเปิ้นมีพฤติกรรมเหมาะสมนะยิ่งสมมุติออกไปเสพยาต่อช่วงระหว่างที่ขอเงินทุนไปแล้วเน
1: า
3: ะเลี้ยงกบได้สักประมาณสัก2เดือนอ่ะเดือนที่3เข้าเริ่มเดือนที่3แหละเริ่มมีพฤติกรรมที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือประพฤติบ่ดีเนาะก็กลับเข้ามาสู่คุมขึ้นแห่งใดแล้วไอ้ที่เฮาประกอบที่เฮาสงเคราะห์ในเรื่องของการเงินทุนประกอบอาชีพนี้ไปเนี่ยเฮาสามารถที่จะรีบคืนได้ก่อนค่ะหรือว่ายุติการให้เงินสงเคราะห์ไปหรือว่าอย่างไรเจ้านี่ขออนุญาตสอบถามนิดนึงอาจจะนอกประเด็นเดี๋ยวพี่ๆตกใจนิดนึง
1: เจ้าโอเคนอกประเด็นเนาะค่ะเดี๋ยวให้พี่วันตอบค
2: ่
1: ะ
2: ครับไอ้ก่อนจะถึงตรงนั้นน่ะก็คือเราได้คัดกรองมาในระดับนึงแล้วครับว่าคนนี้เหมาะสมไหมคนนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ไหมหรือแต่ส่วนมากก็จะเป็นการต่อยอดอาชีพที่เขาทำอยู่แล้วนะครับส่วนมากเลยนะครับ
3: เจ้าส่วนมาก
2: ทำให้ไม่ อาจจะน้อยส่วนน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเคสแบบที่พี่นุ่นยกตัวอย่างเมื่อกี
1: ้
2: แล้วถ้าสมมติว่าของเราจะมีการวิธีการป้องกันนะครับว่ากลัวให้ไปแล้วมันไม่คุ้มหรือเปล่าเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามเกือบทุกเดือนถ้าสมมติว่าพนักงานคุมเพิกไม่สามารถที่จะลงติดภารกิจไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ได้ในวันนั้นอ่ะก็จะให้ท่านอาสาสมัครคุมเพิกนี้แหละไปดูแลสอดส่องแล้วก็ให้คำปรึกษาว่าถ้าสมมติเลี้ยงกบแล้วไม่สามารถขายกบได้หรือก็มีปัญหาเนี่ยเขาจะให้คำปรึกษาเบื้องต้นแล้วหลังจากเขาให้คำปรึกษาเบื้องต้นเขาจะมาแจ้งให้กับพนักงานคุมเพิกทราบนะครับเพื่อป้องกันการให้ทุนแล้วมันไม่คุ้มค่าที่จะให้นะครับมันก็จะเคสน้อยมากที่พี่นุ่นยกตัวอย่างเมื่อกี้ครับ
3: แต่จะถือว่าสำนักงานเฮายังดีเนาะพี่กินเนาะบอกเกิดเหตุการณ์ที่แบบนี้แล้วเฮาก็บ่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดเพราะว่าไอ้ในส่วนของเงินทุนหรือไอ้สิ่งที่เฮาสนับสนุนในการประกอบอาชีพก็ถือว่าเฮาก็อยากให้เปิ้นกลับตัวเป็นคนดีนั่นแหละแต่เนาะแต่ก็คือน้อยมากแต่ก็ถือว่าดีแล้วเจ้าอันนี้ก็คือสอบถามแต่ท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ในส่วนของเมื่อกี้พี่กิ่งเนาะขึ้นมาในส่วนของประธานประธานอาสาสมัครคุมประพฤติก็ลงพื้นที่ไปโดยทุกท่านอยากทราบก็เจ้าในส่วนของประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเนี่ยคนปัจจุบันล่าสุดที่เป็นภายเจ้าหรือว่าเปิ้นมีของแต่ละอำเภอหรือว่าระดับจังหวัดอีมีกว่าค่ะหรือว่ายังไงเจ้า
1: คือประธานเนาะประธานของจังหวัดลำพูนนะคะก็จะมีอยู่เน
3: า
1: ะแล้วก็แต่ละอำเภอก็จะ
3: แต่ละอำเภอก็จะมีอยู
1: ่ไปแยกแบบต่างหากทีนี้ท่านประธานที่ดำรงตำแหน่งอยู่ที่จังหวัดลำพูนเนาะประธานอาสาสมัครพุทธอยู่ที่อำเภอป่าสางนะคะเนาะท่านวิเชียรปรงจิตนะคะเนาะท่านก็คือความสำคัญแหละของพื้นที่นั่นแหละค่ะเปิ้นก็ออกเยี่ยมทุกที่นะคะทุกที่ดังอำเภอแม่ทาเอ่ยอำเภอลีเอ่ยอะค่ะนะคะเปิ้นกลับไปทุกที่ละค่ะเนาะแต่ละอำเภอก็จะมีท่านประธานศูนย์อำเภออีกทีหนึ่งนะคะค่ะเป็นผู้ประสานงานอีกทีหนึ่ง
3: จะแสดงว่าทั้ง8อำเภอเลยนี่ก็ถือว่าเป็นอาสาสมัครที่มีจิตอาสาล้วนๆเนาะพี่จิ๋งเนาะก็คือมีการทำงานที่บูรณาการทั้ง8อำเภอนะรวม
1: ทั้ง8อำเภอเนี่ยท่านประธานเนี่ยที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้เนาะเพิ่นก็มีจิตอาสาเนี่ยค่ะเนาะก็มีจิตอาสาให้ความรู้เอ่ยให้ความดูแลเนาะเป็นผู้ช่วยเฮาเนี่ยแหละเนาะอย่างเช่นว่าวันเนี้ยสมมุติว่าพี่กิ่งมีภารกิจอยู่ที่ลีนะคะพี่กิ่งไปไม่ได้ก็ท่านประธานอาสาสมัครคุ้มพืชอำเภอลีก็จะมีการลงพื้นที่หรือถ้าท่านปฏิบัติภารกิจอื่นเพิ่นก็จะมีการมอบหมายให้กับอาสาสมัครคุ้มพืชในเขตตำบลไปอีกทีนึงมันมีเป็นระดับไปนะคะเนาะเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดนะคะเกิดความใกล้ชิดกับสมาชิกของเฮานะคะเพราะว่าอยากจะให้คนในชุมชนดูแลคนในชุมชนอีกทีนึง
3: เจ้าน
1: ะคะ
3: เพราะว่ายังเฮานี่มันจะไกลตัว
1: ไปมันไกลตัวไปแล้วกว่าจะเรื่องเราจะมาถึงตัวเราเนาะเมินพอสมควรแต่อันเนี้ยเวลาเกิดเหตุอย่างเกิดขึ้นปุ๊บหรือว่ามันมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างที่พี่วันบอกว่าวันนี้ขายครบบ่ได้เนออีเนาะบ่เป็นหยังท่านประธานอาสาสมัครคุมพืชในเขตตำบลเนี้ยที่อยู่ในหมู่บ้านหรือตามหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกว่าจะเป็นคนดำเนินการลงไปให้ความช่วยเหลือ
3: เจ้าอันนี้ในส่วนของอาสาสมัครกลุ่มประพฤติซึ่งมองดูแล้วเนี่ยถ้าวันนี้ท่านผู้ฟังเองนะเจ้าก็ได้รับรู้รับทราบแล้วในส่วนของอาสาสมัครกลุ่มประพฤติน่ะแล้วทุกท่านเนาะที่มีจิตอาสาที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครกลุ่มประพฤตินี่ตอนนี้ยังสมัครได้ทันอยู่กว่าเจ้า
1: จริงๆสมัครได้ค่ะสมัครได้ค่ะติดต่อได้ที่สำนักงานคุมพืชจังหวัดลำพูนได้เลยนะคะเนาะหรือติดตามข่าวสารทาง Facebook ค่ะสำนักงานคุมพืชจังหวัดลำพูน
3: เจ้าถือว่าเวลาที่ทุกท่านเนาะมีพูดถึงว่ามีเวลาว่างเนา
1: ะ
3: อาจจะใช้เวลาว่างตรงนี้หรือบางท่านน่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เนาะในส่วนของ อาชีพที่ท่านทำอยู่หรือว่าท่านเป็นข้าราชการบำนาญเกษียณไปแล้วอีเนาะแต่องค์ความรู้ท่านยังมีอยู่ตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะมาบอกต่อองค์ความรู้กับคนที่ถูกคุมความฮึดหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในส่วนตรงนี้ด้วยกันได้เน
1: า
3: ะเพราะว่าท่านบ่ได้แก่แล้วแก่เลยเนาะพี่กิ่งเนาะยังมีเปิ้นท้องว่ายังมีคุณค่าในเรื่องของประสบการณ์ที่จะบอกต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็คนรุ่นหลังเนา
1: ะ
3: อันนี้ก็ ทางสำนักงานเองก็เชิญชวนเนาะคือทุกท่านมาสมัครเป็นอาสาสมาคมประพฤติตรงนี้นะเจ้าเนาะ
1: เจ้า
3: แล้วก็นอกเหนือจากนี้ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆล่ะคะพี่กิ่งหน่วยงานสำนักงานคุมประพฤติเนี่ยมีกิจกรรมอะไรอย่างห้องที่ดำเนินการในปีแล้วที่ดำเนินการแล้วในส่วนของแก้ไขบำบัดผู้เสพยาเสพติดอะค่ะที่ผ่านมาจะมีกิจกรรมอะไรอย่างห้องที่ซัพพอร์ตกลุ่มคนประเภทนี้เจ้า
2: ก่อนเริ่มกิจกรรมเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนที่จะมีกิจกรรมของแต่ละคนแต่ละเคสไปเนาะ
3: ได้
2: เมื่อมันจะเล่าว่าถ้าเมื่อผู้ที่ทำความผิดเข้ามาในระบบงานคุมประพฤติแล้วเขาจะเรียกผู้ถูกคุมความประพฤติเน
3: า
2: ะเมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบพนักงานคุมประพฤติครั้งแรกเนี่ยพนักงานคุมประพฤติก็จะสอบถามสอบปากคำเบื้องต้นนะครับว่ามีอาชีพอะไรหรือมีความสามารถอะไรหรือมีความเสี่ยงอะไรที่จะกระทำผิดซ้ำก็จะประเมินเป็นเคสไปหลังจากนั้นก็พนักงานคุมประพฤติก็จะร่วมกันกับผู้ถูกคุมนี่แหละมาหาทางวิธีการวางแผนเพื่อแก้ไขฟื้นฟูตัวเขาเองนะครับโดยถ้าสมมติว่าเป็นเคสไปเช่นคดียาเสพติดเนาะก็จะมีโปรแกรมเยอะหน่อยเช่นโปรแกรมพื้นฐานโปรแกรมใจพร้อมนะครับอาจจะฟังไม่คุ้นหูหน่อยนะครับ อาจจะเป็นป้องกันการเสพซ้ำหรือถ้าอันนี้เป็นโปรแกรมไปกลับเนาะมันจะมีโปรแกรมแบบนอนพักค้างก็มีครับพี่นนท์ครับมีระยะสั้น5วัน4คืน
3: ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะก็จะไปเป็นแบบนั่นได
2: ้5วัน4คืนครับ
3: 5วัน4คืนไปกลับก็ได้มั้งก็มี
1: ไม่ได้
3: อันนี้ไปกลับไม่ได้คือไปนอน
1: ต้องนอนค้างคืนค่ะ
2: เป็นโปรแกรมพักค้าง5วัน4คืน
3: อันนี้มีคนอยู่ครบทั้งโปรแกรมก็ค่ะ5วัน4คืน
2: มีครับ40คนครับ
3: 40คนอ๋อมาเยอะเน
1: า
3: ะ
1: แต่ละกลุ่มเป้าหมายเราจะกำหนดไว้เนาะ อย่างเช่นว่าโปรแกรมพื้นฐาน
2: ครับ
1: นะโปรแกรมพื้นฐานโปรแกรมใจพร้อมเนี่ยจะจัดอยู่2วันไปเช้าเย็นกลับเนา
3: ะ
1: ทีนี้สำนักงานลงพืชไม่ได้จัดรวมกันนะพี่นุ่น
3: เจ้า
1: ไม่ได้จัดรวมกันไม่ได้จัดรวมที่อำเภอเมืองหรืออำเภอแม่ทาแต่จัดในเขตพื้นที่ทุกอำเภอนะคะหรือใกล้เคียงเน
3: า
1: ะ
3: เจ้าแสดงว่าปริมาณของคนที่เข้าร่วมหรือกลุ่มเป้าหมายจะบัดเท่ากัน
1: เท่าก
3: ันแต่ละอำเภอ
1: เท่ากันเลย
3: เท่ากันเลย
1: แต่ละกิจกรรมเนาะอย่างโปรแกรมใจพร้อมเนี่ยแต่ละครั้งจะรับแค
2: ่
1: 40คนเท่านั้นเนาะ40คนหลังจากคนที่41ไปปั๊บ
2: ก็จะเป็นรุ่นอื่น
1: จะเป็นรุ่นต่อไป
3: แสดงว่ามันมีหลายรุ่นนะเจ้าท่านผู้ฟังมันมีหลายรุ่นเดียวเนาะเจ้าหี่เข้าใจว่าเอ๊ะมันมีรุ่นเดียวหรือเปล่าแสดงว่าก็เยอะเหมือนกันนะคะพี่กิ่งเนาะมีหลายรุ่นนี่รุ่นละ40นี่นะ
1: ประชาสัมพันธ์เลยในงบปีนี้พี่วันจะจัดทั้งหมด
2: 13รุ่นครับ
1: 13รุ่น
3: ท่านผู้ฟังลองคูณดูนะเจ้า13รุ่นรุ่นละ40คนเน
1: า
3: ะเป็นเต้าใดเอากลุ่มเป้าหมายนี่คือก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเจ้าเนาะเจ้าแต่เราก็พยายามหากิจกรรมที่มาช่วยในเรื่องของแก้ไขฟื้นฟูตรงนี้เน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับให้เขาได้รู้จักตัวเองมองคุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวในสังคมนะยังมีพนักงานคุ้มพึกหรือยังมีอาสาสมัครคุ้มพึกหรือยังมีประชาชนเนี่ยชาวบ้านของเราเนี่ยแหละเห็นค่าในตัวเขาน
3: ะ
2: อันเนี้ยทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าพอเขารู้สึกมีคุณค่าปุ๊บเขารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล
3: ้
2: วนะครับอันนี้เป็นกลไกของการแก้ไขฟื้นฟู
3: เจ้าอันนี้จะขออนุญาตสอบถามแม่มสักน้อยนึงว่ากิจกรรมในส่วนของการเข้าค่ายเนาะน้องนุ่นห้องว่าเข้าค่ายแล้วกันเนาะเข้าค่ายผู้ใหญ่ตรงเนี้ยพอเล่ากิจกรรมให้ฟังได้ก่อนเจ้าว่ามีประมาณไหนห้องเจ้าทั้งสองทางเลยกิจกรรมที่จะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยในตัวเองมีการทำกิจกรรมกลุ่มมีการรวมกลุ่มหรือมีการแสดงออกอย่างใดห้องเจ้าอันนี้ก็ขอเนี่ยเล่าเนาะเพราะว่าน้องนุ่มก็บ่เคยเข้าไปในค่ายเหมือนกัน5วัน4คืนนี่นะก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะมันมีกิจกรรมอะไรอย่างห้องซึ่งท่านผู้ฟังในวันนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะอยากเพิ่มสมมติว่าอยากจะเพิ่มกิจกรรมคือมีการตรงนี้ได้นะอาจจะคอมเมนต์เนาะในไลฟ์หรือว่าในเพจของสวทได้ว่าโปรแกรมตรงนี้เขาอยากให้สำนักงานเนี่ยเพิ่มโปรแกรมตรงนี้นะอาจจะเป็นข้อเสนอแนะของทางหน่วยงานได้ก็ขออนุญาตสอบถามว่ามันมีโปรแกรมอะไรอย่างห้องนะเจ้า
2: เดี๋ยวเราเป็นโปรแกรมพื้นฐานแล้วกันนะคร
3: ับ
2: โปรแกรมพื้นฐานเป็นโปรแกรมที่ฐานความผิดในคดียาเสพติดเนี่ยทุกคนต้องเข้านะครับซึ่งโปรแกรมไอ้สองวันนี้ครับไปกลับเนาะครับเป็นโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เขาได้เรียนรู้จักตัวเองทั้งในอดีต ปัจจุบันและก็อนาคตนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ารู้ว่าตระหนักว่าตัวเองมีอะไรในตัวเขาเนี่ยซึ่งยกตัวอย่างใบงานนะครับในกิจกรรมในโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูนะครับมีใบงานกราฟชีวิตนะครับกราฟชีวิตก็คือเป็นใบงานว่าให้เขาย้อนในอดีตว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เขาทำในอดีตเนี่ยเป็นยังไงกว่าจะถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงมีเรื่องทุกข์มีเรื่องสุขมากน้อยแค่ไหนในตัวเขาเหมือนกับว่าให้เขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรมั่งในชีวิตของเขาเนี่ยครับเหมือนกับว่าดึงตัวเองเหมือนเอา
3: ย้อนเวลา
2: ย้อนเวลาให้ดูว่าเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนว่าสิ่งที่เขาทำมาในอดีตเนี่ยทำให้ส่งผลอนาคตในปัจจุบันของเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างเป็นงานกราฟชีวิตนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเสริมน้องวันอีกนิดนึงเนา
3: ะ
1: ก็กราฟชีวิตอะอย่างที่เล่าให้ฟังเนา
3: ะ
1: ปัจจุบันเรามานั่งเนาะสมมติว่าเราทำงานเราหาเงินเราบ่มีเวลาหรอกที่จะมาย้อนกลับไปดูข้างหลังของเรา
3: แม่น
1: ถูกก่อน
3: แม่น
1: ถูกก่อนเจ้า
3: ช
1: ูถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยพอเฮ้ยสมาชิกเข้ามานั่งรวมตัวกันเนาะเราก็จะเสริมเข้าไปว่าโอ้ลองย้อนปีกไปดูเหรอเนาะสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรเนาะจนกระทั่งทำเฮ้ยตัวเราเนี่ยมานั่งอยู่ในวงเนี่ยทุกวันนี้ไอ้กะแล้วหลังจากนี้เราจะขีดจะเขียนชีวิตของเขาเป็นกราฟชีวิตต่อไปเนี่ยเขาจะเขียนไปอย่างใดดีแกจะเหมือนกับได้ทบทวนเนาะมากลับมาคิดทบทวนแม้แต่กระทั่งตัวพี่หญิงเองนะซ้ำเตือนเขาไปเป็นวิทยากรเนา
3: ะ
1: เราก็เรามานั่งขีดเขียนดูชีวิตตัวเราโอ้เราก็เคยผิดพลาดเหมือนกันเนาะเราก็เคยอันนั้นคิดก็ทำไมถึงทำมาได้ฮะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาดูตัวเก่าแห่งกรรมนึง
3: แสดงว่าสถานที่เนาะสถานที่ที่ไปทำกิจกรรมตรงนี้ก็มีส่วนกระตุ้นหรือว่าเพื่อนๆในวงเยอะๆก็มีส่วนกระตุ้นให้เฮาคิดย้อนหลังไปได้แต่ถ้าเฮามานั่งพี่กิ่งเฮามานั่งคนเดียวแล้วเฮามาคิดย้อนหลังในอดีตเฮาจะ
1: บ่มีสมาธ
3: ิบ่มีอินเนอร์เนาะบ่มีอินเนอร์ในการที่จะคิดย้อนหลังได้แต่ถ้าสมมติว่าไปรวมกันเยอะๆเนา
1: ะ
3: หลายความคิดมารวมกันเยอะๆคนมาเจอกันเยอะๆแล้วมันเกิดความกระตุ้นเนา
1: ะ
3: กระตุ้นให้เฮาคือเราคิดว่าเราจะอาจจะย้อนไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ว่าโปรแกรมนี้ก็ถือว่าก็น่าจะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยอย่างได้หลายๆอย่างในอนาคตได้เน
1: า
3: ะอันนี้แค่1โปรแกรม
2: ไม่ใช่ครับ
3: โปรแกรมพื้นฐาน
2: โปรแกรมพื้นฐาน
1: แค่นี้แค่1โปรแกรม
3: แค่1โปรแกรม
1: 1โปรแกรมกับอีก1กิจกรรม
2: ใช่
1: แน
2: ่
1: นอนเรามีเยอะแยะมากมาย
3: เยอะแยะมากมายอันนี้แค่ยกตัวอย่างมันก็แถมสักโปรแกรมนึงได้ก
2: ็
3: เวลายังเหลืออยู่นะเจ้าน้องวันเจ้า
2: โปรแกรมอันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขฟื้นฟูแต่ว่ายกตัวอย่างโปรแกรมที่ส่งเสริมบ้างดีกว่
3: าน
2: ะคร
3: ับ
2: คุ้มเพิกเนี่ยจะกรมคุ้มเพิกจะมีโปรแกรมเขาเรียกว่าเป็นโครงการการประกวดการทำอาหารสตรีทฟู้ดเหมือนกับว่าของเราเนี่ยก่อนมันจะต่อยอดจากกิจกรรมที่อบรมความรู้การฝึกอาชีพดังที่พี่กิ่งว่านะครับ
1: ใช่
2: เหมือนของปีที่แล้วจะเป็นการฝึกอาชีพการทำแซนด์วิชสลัดโรเนี่ยครับหรือการทำข้าวคุกกะปิเนี่ยแล้วไอ้ผู้ถูกคุมเหล่านี้เขามีความสามารถแต่ว่าเขาไม่มีเวทีที่จะโชว์นะครับหรือไม่มีเวทีที่อยากต่อยอดเงี้ยของคุ้มเพื่อของเราเนี่ยก็จะมีเวทีหรือว่ามีโครงการที่จะต่อยอดความสามารถของเขาเนี่ยมาให้เขาแสดงนะครับเป็นโครงการสตรีทฟู้ดนะครับแล้วพอหลังจากโครงการสตรีทฟู้ดเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าเขาชอบหรือว่าเขาอยากจะทำต่อยอดอีกก็สามารถเป็นสุดท้ายก็ย้อนกลับไปเป็นการ
1: การขอทุนการประกอบอาชีพ

0: ที่เชียงใหม่แต่ว่าได้รางวัลไอ้จังหวัดชมเชยกลับ
1: ม
0: าครับ
1: ก็ถือว่าก็ถือว่ารางวัลตัวเนี้ยก็เป็นรางวัลที่จะทำให้ตัวเปื้อนพัฒนาขึ้นในปีต่อๆไปเนาะว่าจากชมเชยมันก็อาจจะไต่ระดับขึ้นไป3 2 1อาจจะเป็นชนะเลิศก็ได้เนาะ
0: ยังมีโครงการอะไรอีกนะโครงการไอ้แข่งขันการตัดผมด้วยนะครับที่ผ่านมาก็จะต่อยอดมาจากกิจกรรมที่ฝึกอบรมตัดผมเหมือนกัน
1: อ๋ออันนี้ก็คือเปิ้นมีพื้นฐานในการตัดผมอยู่แล้วใช่มั้ยคะ
0: บางคนมีพื้นฐานแต่บางคนก็เพิ่งมาเรียนรู้จากการฝึกอบรมของสำนักงานเรานี่แหละครับ
1: เจ้าอันแสดงว่าหน่วยงานเฮาเองเนี่ยก็ได้มีการบูรณาการไปเจอหน่วยงานในพื้นที
0: ่ใช่คร
1: ับเช่นศูนย์การเรียนรู้เปิ้นเฮาว่าศูนย์พัฒนา
0: ฝีมือแรงงาน
1: เข้ามาเป็นอาจารย์สอนคือตัวนี้แม่นกับเจ้า
2: เรามีการจัดสรรหาเนาะจัดสรรหาท่านผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้นะคะจากหน่วยงานค่ะก็มาให้ความรู้กับน้องๆ นะคะอย่างเช่นที่น้องวันพูดถึงเรื่องอาหารเนาะเป็นเบเกอรี่เอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะก็ในเรื่องของเนี่ยก็จะมีทางผู้เชี่ยวชาญนะคะทำเกี่ยวกับการทำอาหารเราจะพาสมาชิกผู้ดูคุมเราไปสัมผัสด้วยตัวเองเลยไปฝึกทำอาหาร1วัน
0: เนา
2: ะหลักสูตร1วันตั้งแต่มีการเตรียมอุปกรณ์มาแล้วก็มาทำอะไรบ้างไอ้เนาะร่อนแป้งเอ้ยอะไรเอ้ยทำกันนะคะทั้งอาหารข้าวอาหารหวานอะไรเงี้ยแล้วก็กะเราก็จะมาดูในเรื่องของความโดดเด่นของแต่ละคนนะคะอย่างที่เราไปเนาะว่าคนนี้เพิ่นมีฝีมือด้านนี้เนี่ยอันเพิ่นประดิษฐ์ประดอยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเจ้าเราก็จะคัดสรรจากตรงนั้น
1: อันก็แสดงว่าผู้ประกอบการคนนี้ก็ใจดีมากๆเลยเนาะบ่ห่วงวิชาเพิ่นก็ครับพี่กิ๊ก
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: บางคนนี่ห่วงนะห่วงตำราเนาะบ่ยอมบอกเสี่ยงว่าสูตรแต่ละสูตรในการทำอาหารเนี่ยเพิ่นก็ถือว่าเป็นมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยแต่อันนี้คือแสดงว่าผู้ประกอบการตรงเนี้ยเปิ้นก็เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มคนเหล่านี้เหมือนกับเฮานั่นแหละก็คือก็ถือว่าสำนักงานเองก็ได้มีการบูรณาการในเรื่องของหน่วยงานภายนอกตัวภาคีภายนอกตัวเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสแล้วก็อีกหลายๆโอกาสที่ทางสำนักงานภูมิพืชวันนี้เนาะก็ได้มาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังนอกเหนือจากภารกิจที่เฮาคิดว่าแค่รับรายงานตั๋วหรือว่าแค่ดูแลผู้ดูคุมธรรมดาแต่เฮาบ่ใจจะอั้นเนาะเฮาส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนแล้วก็สร้างคนเหล่านี้หลายๆอย่างเหมือนกันเนาะมานั่งในที่นี้คืออยากจะถามพี่กิ่งกับน้องหวานเยอะกว่านี้นะเจ้าในส่วนของเวลาก็ยังพอมีเหลืออยู่นิดหน่อยนะเจ้าสุดท้ายนี้ก่อนที่เฮาจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนาะอาจจะอยากพี่กิ่งกับน้องหวานเนี่ยมีอย่างที่ยังอยากจะบอกท่านผู้ฟังอยู่แล้วยังไม่ได้บอกอาจจะเป็นเฮาเตรียมกันมาไว้ตั้งแต่แรกเนาะแต่ตอนนี้ก็คือว่าอาจจะยังไม่ได้อู้แต่ตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ก็สามารถที่จะบอกเล่าท่านผู้ฟังได้นะจ๊ะมีเรื่องอะไรอย่างห้องที่เฮายังเป็นข้อห่วงใยหรือเป็นอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปสื่อหรือไปบอกกล่าวกับลูกกับหลานท่านหรือไปบอกกล่าวคนในชุมชนเนี่ยพี่กิ่งกับน้องวันมีอย่างเพิ่มเติมเห็นก็ค่ะ
2: ในส่วนของพี่คิงเนาะพี่ก็อยากจะเชิญชวนนะคะในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเข้ามาช่วยเหลือดูแลบุคคลที่อยู่ในชุมชนนะคะเนาะเชิญชวนท่านผู้มีเปิ้นฮ้องอย่างมีจิตอาสานะคะเนาะมีจิตอาสาที่จะพร้อมที่จะเข้ามาดูแลเปิ้นเนี่ยเพื่อที่จะเราจะได้ทำงานไปร่วมกันนะคะเนาะทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการนะคะเราก็จะมาดูแลกันนี่แหละพี่น้องประชาชนอยู่ในชุมชนเดียวกันดูแลคนในชุมชนเดียวกันอย่างค่ะจะก็เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครกลุ่มเลยเนาะนะคะ
1: ว
2: ัน
1: นี้หัวใจสำคัญของเราเลย
2: เจ้านะคะก็เชิญชวนมาเป็นอาสาสมัครกลุ่มพืชในเขตพื้นที่นะคะบอกว่าท่านจะอยู่ที่อำเภอไหนสามารถจะติดต่อมาหาเราได้นะคะเนาะที่สำนักงานกลุ่มพืชจังหวัดลำพูนนะคะเบอร์โทร0535255517 0535255518นะคะติดต่อสอบถามกันก่อนได้แล้วก็ทีนี้เราอาจจะมีการนัดพูดคุยกันหรือว่าไปดูงานเนาะในศูนย์ประสานงานเนี่ยกะนะคะที่ในแต่ละอำเภอดูว่าเรามีความสามารถพร้อมไหมเนาะที่จะดูแลกับพี่น้องประชาชนที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือจากเฮานะคะเนาะก็พี่ฝากอีกนิดนึงในเรื่องของ ในเรื่องของการติดตามข่าวสารดีๆนะคะ

0: จากสำนักงานกรมพืชเนาะเรามีกี่ช่องทางนะพี่วันนะ
1: มีทาง Facebook นะครับ
0: Facebook ครับเน
1: า
0: ะ
1: ชื่อว่าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีทางเว็บไซต์ด้วย
0: ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ที่ตั้งล่ะพี่กิ่ง
0: ที่ตั้งก
2: ็ที่ตั้งมีที่ไหนเอ่ย
0: ที่ตั้งอ่ะเอาง่ายๆก่อนเน
2: า
0: ะเอาง่ายๆอยู่หลังศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานนะคะเน
2: า
0: ะหรืออยู่รั้วในขอบรั้วเดียวกับ
1: บังคับคดี
0: นะคะ
2: เนาะ
0: ถ้าที่ตั้งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ131/2หมู่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะ
2: เจ้า
0: เจ้า
2: แต่บางท่านทุกท่านตะกี้ยังไม่ได้แนะนำในโซนของพอเตือพอตื่นก็ครับพี่กิ่ง
0: เอาโอ้กันมาโม้แล้วเน
2: า
0: ะค่ะก็ขอขอบคุณท่านพอนะคะคุณ
2: พอ
0: ดารุณีชัยวรรณานะคะค่ะ
2: อันรู้สึกว่าพอนี่คุ้นๆนะเป็นของยุติธรรมจังหวัดโดยเจ้าดูแล2หน่วยงานนะเจ้าเน
0: า
2: ะ
0: ก็ขอบคุณท่านพอค่ะที่ทำให้เฮา2คนนะคะได้มีโอกาสที่มาพูดคุยกับพี่น้องนะคะเน
1: า
0: ะแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ในภารกิจของงานคุมประพฤติค่ะเจ
2: ้าสำหรับอันนี้พี่กิ่งนะฝากไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะจะเหลืออย่างน้องวันฝากไว้ห้องนี้น้องวันจะฝากอะไรอย่างเพื่อท่านผู้ฟังเจ้
1: า
2: เจ้า
1: ฝากอันนี้ดีกว่าฝากเราร่วมกันดูแลคนในสังคมดูแลแล้วก็ป้องกันให้เป็นคนดีให้เขาเรียกว่าอะไรนะสร้างสังคมที่น่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยด้วยกันนะครับ
0: เ
2: จ้าอันนี้สั้นๆเนาะแต่ได้ใจความอยู่เจ้าในส่วนของทุกทั้งสองท่านเนาะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะเจ้าวันนี้ที่ได้มานั่งเป็นแขกแล้วเชิญของเฮาถึงแม้ว่าทั้งสองท่านเนาะพึ่งมารายการเป็นครั้งแรกก็ถือว่าจอยกันได้ดีเนาะเจ้าก็บ่ได้เขินอย่างกันต่อใดเนาะซึ่งระยะเวลาในการจัดโครงการวันเนี้ยก็มาถึงสุดท้ายแล้วนะเจ้าแต่สำหรับวันนี้ของทางเลรายการเฮาเองเนาะบ่ได้สุดท้ายตึกวันนี้นะเจ้าเฮายังจะมีสิ่งดีๆต่างๆมาบอกเล่าท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะเจ้าก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะเจ้าติดตามข่าวสารในส่วนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมของเฮาเหมือนกันนะเจ้าซึ่งน้องนุ่นเองเนาะวันนี้ยังได้อู้ขายงานต่อเคาน์เตอร์นะเจ้านี่บ่เป็นหยังเจ้าแต่ก็ถือว่าเดี๋ยวไว้โอกาสแน่เฮามาขายงานบริการของทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะเจ้าซึ่งท้ายนี้นะเจ้าทางน้องนุ่นเองก็ต้องฝากในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ของทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไว้ตัวนะเจ้าซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการประสานงานและก็บูรณาการทำงานร่วมกันตลอดในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดละปูนพื้นที่เฮานะเจ้าเนาะเบอร์โทรศัพท์นะเจ้า053093455นะเจ้า053093455หรือว่าทุกท่านอาจจะสะดวกไปติดต่อเองก็ได้ตรงทางไปสำนักงานขนส่งจังหวัดละปูนนะเจ้าก็ใกล้ๆกับทางศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานเหมือนกันทางเดียวกันกับของพี่ติงพี่กิ่งนะเจ้ากับน้องหวานนะเจ้าเนาะก็สำหรับวันนี้เองนะเจ้าทางน้องนุ่นเนาะพี่กิ่งแล้วก็น้องวันก็ต้องขอขอบพระคุณนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะเจ้าFM 95 MHz นะเจ้าที่วันนี้เนาะทางสวทลปูนนะเจ้าท่านได้จัดสรรช่วงเวลาดีๆให้ทางเฮาทั้ง3ท่านได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะเจ้าซึ่งทั้งน้องนุ่นเนาะเป็นผู้ดำเนินรายการจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะเจ้าแห่มครั้งหนึ่งเนาะประจำเดือนตุลาคมนะเจ้าในวันพุธที่28ตุลาคม2569นะเจ้าจะเป็นคิวของหน่วยงานไหนนะเจ้าเนาะในกระบวนการยุติธรรมเฮาก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็เป็นแฟนเพจของทางสวทหรือว่าแฟนเพจของทางหน่วยงานเนี่ยที่เหนียวแน่นที่ฮักกันแล้วก็ติดตามข่าวสารตรงนี้ตลอดไปนะเจ้าเนาะก็สำหรับวันนี้เองนะเจ้าก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังเนาะอย่างตะอีก่อนแล้วกันเดียวในส่วนของภารกิจคุมพืชยังบ่เสี่ยงเตื่อพี่กิ่งบอกเนาะก็เอาไว้ต่อในส่วนของคิวหน่วยงานคิวหน้าแล้วกันว่าจะเป็นใครผอ.ท่านจะมอบหมายเจ้าที่ท่านใดมาเรียนรู้ในการที่จะทำงานออกรายการวิทยุด้วยกันต่อไปก็ต้องลองติดตามรับฟังดูนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้เองก็ทั้งน้องนุ่นเนาะพี่กิ่งแล้วก็น้องวันก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังเพียงเต่าอี้ก่อนนะเจ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่การเปลี่ยนที่มางบของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต้องรอให้เสนอร่างกฎหมายมาก่อน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามวาระปกติโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลายเรื่องพร้อมคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ขณะที่กรณีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เตรียมปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณหลังผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องรอให้ผู้เสนอร่างกฎหมายส่งเรื่องเข้ามาก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงกรณีพบน้ำสีดำและฟองลอยเหนือผิวน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เกิดจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยยืนยันไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมี
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงกรณีที่มีการตรวจพบการระบายน้ำณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่มีลักษณะเป็นน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นและมีฟองสีขาวลอยเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากว่าจากการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยลงสู่คลองและลำน้ำสาธารณะโดยมวลน้ำดังกล่าวได้ผ่านการสะสมและเกิดการย่อยสลายทำให้น้ำมีลักษณะสีดำคุณภาพเสื่อมโทรมและมีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำส่วนฟองที่ปรากฏขึ้นเกิดจากกลไกทางกลศาสตร์ขณะทำการสูบน้ำเสียที่มีออกซิเจนต่ำขึ้นมาและไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีสำหรับแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามและดำเนินงานโดยเบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินได้นำสารเร่งซูเปอร์เข้าช่วยบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหลังน้ำลดจัดทีมแพทย์เชิงรุกลงพื้นที่ พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้ครอบคลุม8เขตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครดูแลสุขภาพประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องทั้งดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักพิงเยี่ยมบ้านและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแล้วเกือบ 30,000 ครั้งส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้จัดทีมแพทย์36ทีมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยาและอุปกรณ์ทำแผลกว่า 5,000 ชุดและเตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้จำนวน10จุดครอบคลุม8เขตพร้อมเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านตามปกตินักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงศึกษาธิการแอลเบเนียในกรุงติรานาเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ย่ำแย่รวมทั้งยังมีนักศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการหาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนยังแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขณะที่นางอัลบาน่าโคชิลรองนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียกล่าวหาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ก่อเหตุความรุนแรงด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างไร้เหตุผลส่วนรัฐบาลแอลเบเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความวุ่นวายได้หลายคน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
12: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกัน
13: ด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
11: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ทักทายเพลงแรกกับท่านผู้ฟังนะครับผมไม่ยอมหมดหวังของเจนิเฟอร์คิมนั่นเองนะครับอยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทปิงครับกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับอยู่กัน1ชั่วโมงกับเพลงสตริงเพราะๆนะครับผมขอพร้อมข้อมูลดีๆที่น้องอั้นจะนำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับหลังจากที่ฟังมองลำพูนนะวันนี้ก็เป็นในส่วนของยุติธรรมนะครับผมที่มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังกัน1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันกับบ่าย2จนถึงบ่าย3แบบนี้กับเพลงเพราะๆนะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารมาร่วมกันนะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมนะครับให้กับจังหวัดของเรานะผ่านรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดไปพร้อมๆกันนะท่านผู้ฟังครับผมมีหลากหลายเรื่องราวมากๆเลยที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับผมอื่นใดแล้วก็มีเพลงเพราะๆด้วยแหละนะหากใครที่ต้องการเพลงอะไรเป็นพิเศษนะครับ053 525 566นะครับผมยังโทรมาได้เสมอเลยนะครับผมเปิดสายรอนะทุกคนครับผมวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมาพูดคุยนะปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่สังคมไทยเนาะยังให้ความสำคัญอยู่นะเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับเยาวชนคนที่เรารักรวมไปถึงนะชุมชนของเรานะผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้มันทั้งผู้เสพเนาะแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวคนเสพคนใช้ด้วยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเศรษฐกิจหรือความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินตลอดจนในเรื่องของความสงบสุขเนาะแล้วก็บางครอบครัวนะครับผมอาจจะคิดว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะคนบางกลุ่มคนบางคนเท่านั้นหรือแม้แต่อาจจะคิดว่ามันเป็นปัญหาที่อาจจะเฉพาะนะครับอยู่ในโซนใดโซนหนึ่งนะแต่ความเป็นจริงแล้วการป้องกันในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายทุกองค์กรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูอาจารย์นะครับผมผู้นำชุมชนผู้ประกอบการหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าหากเราเนาะทุกคนร่วมมือกันนะครับในการที่จะเผชิญหน้ากับในเรื่องของยาเสพติดนะเราก็จะสามารถสู้มันได้นั่นเองนะไม่ว่าจะเล็กจะน้อยเนาะอยากให้ช่วยกันคนละไม้ละมือละกันสิ่งสำคัญนะจึงไม่ใช่เพียงการรอให้ปัญหามันเกิดครับแต่ต้องเริ่มต้นนะจากการสร้างภูมิคุ้มกันนะเหมือนที่น้องอันได้นำมาฝากกันไว้ตลอดช่วงรายการทุกครั้งที่จัดไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดว่าการสร้างภูมิคุ้มกันนี่แหละให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับผ่านครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะซึ่งข้อมูลที่นำมาพูดคุยวันนี้นะครับผมเอามาจากไทยกอล์ฟเนาะของรัฐบาลของเรานี่แหละมันเป็นข้อมูลจากรัฐบาลเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2569มันมีการสรุปในเรื่องของยอดนะครับผมการทำงานไว้ว่า6เดือนแรกเนี่ยงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในเรื่องของยาเสพติดนะมีคดีนะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องตกใจมากๆเลย6เดือน 1,000 ขออภัยครับ 150,000 คดีเลยนะครับยึดยาเสพติดหรือยาบ้านี่แหละได้มากถึง796 ล้านเม็ดมีไอซ์อยู่ประมาณ25 ตันขณะเดียวกันก็มีการนำผู้เสพนี่แหละเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะกว่าเกือบ 80,000 กว่ารายครับท่านผู้ฟังแล้วก็การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้มกันกับพี่น้องเยาวชนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะครับผมวัยรุ่นเนาะหรือว่าคนในชุมชนอีกนะตัวเลขเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหายาเสพติดที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการป้องกันด้วยการปราบปรามแล้วก็ด้วยการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบเนาะแต่ในอีกด้านหนึ่งเราทุกคนนี่แหละครับผมก็สามารถช่วยกันนะในเรื่องของการลดความเสี่ยงช่วยกันเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวหรือสิ่งใกล้ตัวก็ได้ครับนั่นก็คือครอบครัวแล้วก็ชุมชนของเรานั่นเองมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันไปพร้อมๆกันนะครับผมโดยเริ่มจากการฟังไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดก็ได้ก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ในครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนของตัวเองได้นะครับผมยังไงแล้วก็หากใครนะครับผมมีข้อมูลในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆที่ทำอยู่แล้วในชุมชนทำอยู่และในครอบครัวเอามาแชร์กันได้นะครับ0535255666นะครับ
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95

0: หรี่บุหรี่ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็เข้าไปสู่ในเรื่องของสารเสพติดนะจะเริ่มใช้ง่ายๆลองดูหน่อยสิเราแบบเป็นใช้ไม่เป็นหรอไม่อยากจะเป็นเพื่อนเราหรอไม่อยากจะเข้ากลุ่มเดียวกับเราหรอนะครับผมสิ่งเหล่านี้น้องๆอาจจะพบเจอมานะครับผมซึ่งอาจทำให้เด็กหรือเยาวชนนี่แหละตัดใจตัดสินใจนะครับผมลองทำแล้วก็เพราะว่าอาจจะถูกมองว่าไม่อยากแปลกแยกหรือแตกต่างจากเพื่อนในกลุ่มนะครับดังนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนะจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆเยาวชนในยุคนี้มากเลยนะต้องบอกว่ามากเลยเช่นกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมหากเราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือการพูดคุยกับลูกนะครับหรือว่าหลานของเรานี่แหละให้แบบว่าอย่างเปิดใจนะครับไม่จำเป็นจะต้องรอให้ลูกมันมีปัญหาแล้วจึงเข้าไปเริ่มพูดนะครับในเรื่องของยาเสพติดเนาะแต่สามารถสอดแทรกความรู้เหล่านี้แหละครับผมในชีวิตประจำวันของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นเมื่อเห็นข่าวการจับกุมยาเสพติดนะเวลาเรานั่งดูทีวีนะไปด้วยกันในตอนเย็นๆหรือว่าตอนเช้าๆก่อนจะไปโรงเรียนนะครับหรือข่าวเด็กหรือเยาวชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดแล้วก็อาจจะชวนลูกพูดคุยในเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับแล้วก็สะท้อนในเรื่องของปัญหาต่างๆหรือสิ่งที่มันอาจจะกระทบกับลูกของเราหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวเหมือนกับในภาพข่าวนะครับและหากลูกต้องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันจะมีวิธีปฏิเสธอย่างไรมีวิธีพูดคุยอย่างไรให้มันใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ไม่ข่มขู่แล้วก็ไม่ทำให้ลูกกลัวนะครับจนไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังกันนั่นเองนะครับอย่างที่สองเลยสอนให้รู้จักในเรื่องของการปฏิเสธอย่างมั่นใจนะฮะหากมีคนชักชวนให้ทดลองยาเสพติดครอบครัวนะครับควรที่จะกล้าพูดไม่เอาเราไม่อยากเสี่ยงนี่นะครับผมแล้วเดินนะครับผมออกจากสถานการณ์นั้นๆจะอยากว่าหากจะรู้สึกแบบว่าปลอดภัยมากกว่านั้นอยากจะให้รีบบอกนะคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจหรือสามารถช่วยเหลือเราได้ถ้าหากอยู่โรงเรียนเนาะก็จะเป็นคุณครูนะครับผมถ้าหากอยู่บ้านนะก็เป็นผู้ใหญ่ที่บ้านที่เราสามารถไปบอกเขาได้นะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะกับคนคนนั้นไปนะอย่างที่3บอกว่าสังเกตแล้วก็ใส่ใจการเปลี่ยนแปลงของลูกหลานที่อยู่ที่บ้านกันด้วยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมกันด้วยเนาะทุกท่านนะหากพบว่าลูกมีความเครียดมากนะมากขึ้นเก็บตัวผิดปกติผลการเรียนค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือคนรอบข้างพ่อแม่ควรที่จะเริ่มต้นด้วยการสอบถามแล้วก็รับฟังอย่างเข้าใจนะครับผมอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะแต่อื่นใดแล้วถ้าหากมันมีการเปลี่ยนแปลงแปลว่าน้องๆเนี่ยแหละกำลังเริ่มมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพกายสุขภาพใจความเครียดหรือปัญหาส่วนตัวต่างๆสิ่งสำคัญก็คือการเข้าไปนะอย่าเข้าไปด้วยการตัดสินก่อนนะเข้าไปรับฟังก่อนละกันถามด้วยเหตุและผลนะครับแล้วก็หาวิธีการช่วยเหลือนะบางทีก็อยากจะแนะนำว่าอยากจะให้ผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่พูดคุยกับลูกกับหลานแบบเพื่อนเนาะบางทีมุมมองของเราเจอมาก่อนแล้วแหละเรามีประสบการณ์เรามีวิจารณญาณในการที่จะตัดสินเรื่องแบบนี้ไปแล้วนะครับผมแต่เด็กเนาะต้องบอกว่าเด็กบางทีเนาะในมุมมองของเขามันก็อาจจะยังไม่เจอประสบการณ์แบบเราดังนั้นแล้วอย่าเอาประสบการณ์ที่เราเจอมาไปตัดสินเขาเลยว่าเขาถูกเขาผิดหรือเขากำลังเดินในทางที่มันไม่ถูกไม่ควรนะอาจจะต้องรับฟังเขาก่อนแล้วก็ลองให้คำแนะนำหรือเราลองย้อนกลับไปนะว่าสมมติว่าเราอายุกลับไปประมาณ16-17อาจจะย้อนกลับไปนานหน่อยแต่ว่าลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าตอนนั้นเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการพูดวิธีการเข้าหาเหมือนกันนะครับผมสุดท้ายเลยนะครับผมในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันโดยผู้ปกครองนี่แหละสร้างกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเนาะหากิจกรรมทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงเย็นๆบางคนก็จะก่อนกินข้าวก็ชวนกันไปออกกำลังกายทำกิจกรรมบางจิตเป็นจิตอาสาก็ได้นะก็จะทำให้น้องๆปลูกฝังในเรื่องของการมีจิตอาสากับคนในสังคมนะครับผมการเล่นกีฬาการสนับสนุนให้ลูกนะทำตามที่เขาอยากจะพัฒนาอย่างเช่นบางคนชอบเล่นกีฬาบางคนชอบเล่นดนตรีนะครับผมบางคนชอบในเรื่องของโปรแกรมต่างๆแล้วเขาอยากจะไปเรียนหรืออยากจะไปพบเจอในสังคมแบบนั้นก็ลองทำลองสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาชอบก่อนละกันเพราะว่าครอบครัวนี่แหละก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยที่จะให้คำปรึกษาในหลายๆเรื่องด้วยกันแล้วก็ช่วยให้เด็กนะครับแล้วก็เยาวชนมีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการที่จะแสดงตัวตนแสดงความคิดเห็นนะครับผมแล้วก็น้องๆก็จะรู้สึกว่าเขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเขากล้าที่จะนำปัญหากลับมาพูดกับคนที่เขาไว้ใจนั่นเองนะครับ ำยังไงแล้วฝากไปด้วยละกันภูมิคุ้มกันเหล่านี้มาสร้างได้จากที่บ้านเลยแล้วก็มันเป็นภูมิคุ้มกันที่มันเหมือนวัคซีนเนาะสร้างแล้วมันอยู่ติดนานเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเริ่มจากครอบครัวดีกว่าเริ่มจากครอบครัวยังไงแล้วก็ดีเสมอนะครับผมฝากไปด้วยละกันเนาะในชั่วโมงนี้ฟังเพลงกันก่อนละกันนะครับผมท่านไหนอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษ0535225566นะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

หนึ่งบทเพลงนะครับผมในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับเพลงโกดัมนะครับผมในเวอร์ชั่นของ4โพดัมนะแก้มเดอะสตาร์นะครับผมแล้วก็อีก3ท่านเนาะแก้มโดมนะแล้วก็กันนะแล้วก็ตั้มนะครับผม4คนด้วยกันนะที่เป็นเวอร์ชั่นเพราะๆแบบนี้ที่นำมาฝากกันไว้เพลงนี้หลายๆคนก็น่าจะชอบเช่นกันนะครับผมเอาหลายๆเวอร์ชั่นแล้วกันเนาะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับช่วงบ่ายแบบนี้เรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของยาเสพติดไปด้วยกันนะครับกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมแน่นอนเลยเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันทิ้งท้ายไว้ว่าวันนี้เราจะมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกหลานโดยเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนละกันนะครับเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนาะในเรื่องของยาเสพติดเพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังเรียนรู้กำลังค้นหาตัวเองแล้วก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสิ่งแวดล้อมหรือว่าความคาดหวังจากคนรอบข้างนั่นเองบางครั้งนะครับอาจจะได้รับการชักชวนเนาะให้ไปทดลองนะอาจจะเริ่มต้นจากบุ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดครับผมเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาหลังไมค์บอกว่าขอเพลงรักเอ้ยนะครับผมของพี่ต่ายอรไทยหน่อยนะยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนเลยนะครับผมเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้พบเธอของพีชนะครับผมยังไงแล้วใครชอบเพลงนี้ก็หาฟังกันได้นะครับกลับมาอยู่กันต่อกับไทยแลนด์ยุคใหม่แน่นอนเลยก็จะนำข้อมูลข่าวสารในเรื่องของยาเสพติดเนาะเราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันไปพร้อมๆกันเพื่อให้สังคมจังหวัดลำพูนของเรานี่แหละปลอดภัยจากยาเสพติดแน่นอนเลยว่าช่วงก่อนๆที่เราจัดรายการก็จะมีสถิติของการดำเนินงานต่างๆของจังหวัดลำพูนมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับว่าเอ๊ะจังหวัดลำพูนมีแนวนโยบายอะไรแล้วที่ผ่านมามีการทำงานในเรื่องของยาเสพติดเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งเราก็ได้รับทราบไปแล้วในส่วนของความน่ากังวลใจนะที่เราเห็นในสถิติไม่ว่าจะเป็นของลำพูนหรือแม้แต่พื้นที่อื่นๆนะครับผมหลายๆที่ก็มีการสำรวจว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กที่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเริ่มจะมีอายุที่ลดลงนะครับแปลว่าเด็กสมัยนี้อายุน้อยๆก็มีการใช้หรือว่าเป็นผู้ป่วยในการใช้สารเสพติดไปแล้วดังนั้นแล้วเราก็ต้องเริ่มนะครับผมที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะครับผมบางทีเราดูโทรทัศน์ไปหรือแม้แต่ไปเจออะไรต่างๆเราก็อาจจะต้องหยิบยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพูดกับน้องๆเพื่อให้น้องๆมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่ตัวเล็กๆน้อยๆนะครับผมเรื่องแบบนี้ต้องพูดคุยกันตั้งแต่ต้นก่อนที่เขาจะออกไปเจอสังคมแล้วก็เจอการล่อลวงจากคนที่ไม่หวังดีนั่นเองนะครับมารู้ทันความเสี่ยงนะครับผมอย่าลงเชื่อคำชักชวนแล้วก็อย่ารับฝากนะครับสิ่งของอันนี้ต้องบอกว่าสามารถไปบอกต่อน้องๆได้เลยนะครับผมอีกเรื่องที่อยากจะฝากเตือนนะครับผมให้ท่านผู้ปกครองเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่หรือแม้แต่ตอนนี้อาจจะนั่งรถไปพร้อมกับน้องๆนะครับผมที่เป็นเยาวชนอยู่อยากจะให้ระมัดระวังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของยาเสพติดโดยรู้ไม่เท่าถึงการนั่นเองนะครับบางคนอาจไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปยุ่งกับสารเสพติดหรือยาเสพติดตั้งแต่แรกแต่อาจจะถูกชักชวนให้ช่วยถือของบ้างแหละรับฝากสิ่งของบ้างแหละรับส่งของหรือใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชีออนไลน์เนี่ยเป็นบัญชีม้านะครับโดยไม่ทราบเลยว่ากำลังถูกนะนำไปใช้ในเรื่องของกิจกรรมผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายอันนี้ไม่รู้เลยบางคนถูกหลอกไปแล้วก็ให้เขาไปโดยที่บอกว่าเราอยากจะเข้าร่วมกลุ่มกับเขาเขาดูเท่เราก็กลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับเราเราก็เลยให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะหรือท่านผู้ฟังนี่แหละต้องเอาไปบอกน้องๆต่อนะฮะเอาไปสอนต่อก็ได้เอาไปแบบเวลานั่งดูทีวีกันแล้วแบบมีเรื่องข่าวคราวต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เอาเรื่องนี้แหละไปสอดแทรกด้วยก็ได้นะอย่างแรกเลยนะครับผมอย่ารับฝากหรือรับส่งสิ่งของที่ไม่ทราบที่มาโดยเฉพาะเมื่อผู้ฝากมีพฤติกรรมที่มันค่อนข้างน่าสงสัยเนาะหรือเสนอค่าตอบแทนแบบสูงผิดปกติเลยนะอันนี้เดินไปฝากที่บ้านตรงข้ามนี่หน่อยซิอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เท่านี้บาทแต่เรารู้สึกว่ามันก็แค่นี้เองทำไมเขาไม่เดินเองนะเราอาจจะต้องแบบว่าหัดให้น้องๆแบบวิเคราะห์แบบนี้กันดูว่าเอ๊ะถ้าหากมันเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะต้องปฏิเสธนะหรือต้องบอกว่ากลับมาขออนุญาตผู้ปกครองก่อนเนื่องจากว่ามันจะไปนั่นไปนี่ลองหาทางเลือกให้น้องๆติดไม้ติดมือไว้เผื่อเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเครื่องมือเนาะในการที่จะหยิบมาใช้ในยามที่มันฉุกเฉินนะครับผมก็คือคำพูดต่างๆที่จะต้องปฏิเสธนั่นเองอย่าให้บุคคลอื่นนะครับยืมบัญชีธนาคารอันนี้ต้องบอกว่าทุกเพศทุกวัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนนะครับผมหรือวัยกลางคนคนทำงานหรือแม้แต่ผู้สูงอายุเนาะอย่าให้ใครทั้งนั้นเลยยืมบัญชีธนาคารบัญชีออนไลน์ก็แล้วแต่หรือข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นของส่วนตัวนะครับไปใช้โดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่มันชัดเจนนะเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของกฎหมายหรือความเสียหายที่มันตามมาโดยที่เราไม่ทันได้รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้นะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากเลยที่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างชื่อนะครับผมเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรุ๊ปเลือดต่างๆหรือแม้แต่หน้าบัตรของเราเนี่ยแหละครับเมื่อไหร่ที่เขาได้ไปนะเขาสามารถเอาไปทำธุรกรรมหรือเอาไปทำเกี่ยวกับสัญญงสัญญาเนาะแนบไปได้เลยโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ดังนั้นแล้วอย่าให้นะครับอย่าลงเชื่อคำชักชวนให้ทดลองสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบส่วนประกอบโดยเฉพาะนะสิ่งที่ถูกกล่าวอ้างว่าสามารถทำให้ผ่อนคลายนะนี่นอนเลยว่าในยุคนี้น้องๆก็จะเริ่มมีความเครียดกันไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งสอบไล่สอบวัดผลต่างๆนะครับผมหรือแม้แต่การทำงานเนาะจบมาปุ๊บจะมีงานทำไหมบางทีเราก็เครียดกันได้นะความเครียดเหล่านี้มันอาจจะถูกชักชวนให้ไปทดลองสารเสพติดเหล่านี้บางทีก็อาจจะเริ่มด้วยบุหรี่ไฟฟ้านะต้องบอกว่าผิดเหมือนกันนะครับผมบางทีเขาจะบอกว่า มันผ่อนคลายนะมันสนุกสนานนะหรือจะช่วยทำให้เราทำงานหรือว่าอ่านหนังสือให้ดีขึ้นโดยไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะเอาเข้าร่างกายเราไปเนี่ยมันคืออะไรมันคือสารอะไรนะครับดังนั้นแล้วอย่าไปทดลองเลยและข้อสุดท้ายเลยอย่าคิดว่าการใช้สารเสพติดหรือว่ายาเสพติดเนี่ยเพียงครั้งเดียวแล้วมันจะไม่กระทบอะไรเพราะผลที่เกิดขึ้นนะอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละชนิดเนาะแตกต่างกันไปแต่ละชนิดแตกต่างกันไปตามปริมาณที่ได้รับสุขภาพของแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็สารที่มันเข้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไปทำปฏิกิริยาในร่างกายของเราเราอาจจะไม่แข็งแรงอยู่แล้วเราอาจจะมีความเซนซิทีฟกับสารตัวนี้อยู่แล้วมันอาจจะทำให้เรามีผลกระทบหนักก็ได้เป็นไปตามบุคคลละกันนะครับหากมีผู้เสนอสิ่งของหรือสารที่มันสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับสารเสพติดเนี่ยควรจะปฏิเสธอย่างปลอดภัยไม่ทดลองใช้แล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ผู้ปกครองอาจจะต้องรับฟังน้องๆเนาะเวลาน้องๆมาบอกว่ามีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นบางทีเราก็อาจจะเป็นตัวกลางในการที่จะเข้าไปในเรื่องของการตรวจสอบต่างๆหรือแม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องหากน้องๆเข้ามาแจ้งว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์น่าสงสัยนะบริเวณนั้นบริเวณนี้แล้วเขามาชักชวนนะครับเราก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนละกันเนาะที่ช่วยเหลือให้น้องๆนะครับปลอดภัยจากเรื่องเหล่านี้นะครับผมฝากกันไว้ในช่วงนี้ละกันนะครับผมฟังหนึ่งเพลงนะครับผมเดี๋ยวเพลงที่ขอกันเข้ามาจากท่านผู้ฟังน้องรักเอ๋ยนะครับผมของพี่ต่ายอรทัยเดี๋ยวเราจัดให้นะครับช่วงนี้ฟังเพลงนี้กันก่อนนะครับ Good Morning Teacher ครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ขอบคุณเพลงเพราะๆนะครับผมจากท่านผู้ฟังทางเมืองจี้เนาะขอเพลงรักเอ่ยนะครับในเวอร์ชั่นของพี่ต่ายอรทัยนะครับผมเป็นเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆเลยนะอีกเพลงหนึ่งที่จบไป Good Morning Teacher นะครับผมของอะตอมชนะกัน2บทเพลงละกันในช่วงท้ายๆของรายการแบบนี้ท่านผู้ฟังครับผมท่านอยู่กับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดเนาะเมื่อสักครู่นี้เรา

0: เอาในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนนะของลำพูนของเราเพื่อห่างไกลยาเสพติดเริ่มต้นจากครอบครัวนั่นเองนะครับผมครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกำแพงที่ค่อนข้างหนาเลยนะที่จะทำให้น้องๆเยาวชนเนาะจะได้รู้นะครับผมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องของยาเสพติดว่ามันมีภัยยังไงบ้างแล้วก็จะมีวิธีการหลบหลีกอย่างไรหากเราเจอสถานการณ์ที่อาจจะถูกล่อลวงนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดหรือยาเสพติดนั่นเองอยากชวนท่านผู้ฟังนะครับมาลองทบทวนกันอีกสักหน่อยนึงละกันนะก่อนที่เราจะลารายการกันไปนะดูนาฬิกาแล้วเหลืออีกประมาณ8นาทีเองนะ1ชั่วโมงมันไวเหลือเกินนะแต่ละวันนะครับผมยังไงแล้วก็มาติดตามกันได้นะครับทุกช่วงรายการเลยก็จะมีดีเจของสวทลำพูนของเรามาพบเจอกับท่านผู้ฟังมีข้อมูลข่าวสารในแต่ละช่วงเนาะรวมไปถึงเพลงเพราะๆในผมที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในทุกช่วงรายการกันเลยนะครับผมเราสามารถช่วยกันป้องกันยาเสพติดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับผมก็ขอให้เริ่มจากการดูแลเอาใจใส่น้องๆพูดคุยกับแบบเปิดใจกันนะครับสอนให้รู้จักปฏิเสธสิ่งที่มันอันตรายแล้วก็เป็นที่พึ่งนะของลูกๆหลานๆเมื่อที่เขาจะต้องเจอหรือเผชิญกับปัญหาต่างๆด้วยในส่วนของเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับขอให้เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็อย่าแบบว่ากลัวนะครับผมแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธคำชักชวนที่มันไม่เหมาะสมเลือกคบเพื่อนที่ดีนะครับผมแล้วก็ไม่ลังเลที่จะขอคำปรึกษาจากคนที่เราไว้ใจโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นญาติของเรานะครับผมสำหรับประชาชนทั่วไปนะท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาละกันปัญหาที่เกิดในชุมชนของเราหากพบเจอเบาะแสที่มันอาจจะนำพาไปสู่เรื่องของยาเสพติดเนาะก็สามารถแจ้งปปส.เป็นสายด่วนนะครับ1386หรือเบอร์ง่ายๆที่เราจำได้ก็คือ191โทรกันได้นะครับหากเราเจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของการทำร้ายร่างกายหรือการใช้กำลังเนาะการที่เราเพิกเฉยกับสิ่งเหล่านี้แปลว่าเราสนับสนุนให้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นในสังคมของเราดังนั้นแล้วหากใครเห็นนะครับผมโทรได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น1386หรือ191นะครับสำหรับผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะมีแผนการดำเนินการต่างๆที่ให้เป็นไปตามค่าตัวชี้วัดที่มันมีการทำขึ้นมาเนาะเพราะว่าแต่ละครั้งที่หน่วยงานต่างๆก็จะดูในเรื่องของสถิติต่างๆแล้วก็เข้าไปดำเนินการในแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะครับผมรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆรวมไปถึงเราด้วยนะที่เป็นหน่วยงานราชการที่เป็นการสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็มีรายการแบบนี้ที่จะมาส่งข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังเพื่อนำไปปฏิบัติการหรือเอาไปบอกต่อให้กับคนในชุมชนกันต่อนะครับก็ใครที่อยู่ในชุมชนนะครับผมก็สามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆได้หากมันมีกีฬามีศิลปะมีวัฒนธรรมหรือมีการฝึกอาชีพตลอดจนนะการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะที่เกี่ยวกับการที่จะไปทำกิจกรรมกับชุมชนนั้นๆเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงในการที่จะให้น้องๆเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองและที่สำคัญเลยขอให้ทุกคนเนี่ยตระหนักนะครับว่าการป้องกันยาเสพติดไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของหน่วยงานนี้ไหมเป็นของคนนี้ไหมไม่เลยครับผมทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและก็เยาวชนนะครับผมเพราะว่าสังคมปลอดภัยเริ่มต้นด้วยที่ตัวเราเริ่มต้นที่ครอบครัวของเราแล้วก็ชุมชนของเรานะครับผมดังนั้นแล้วคนที่เรารักก็จะปลอดภัยในเรื่องของภัยยาเสพติดนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะก็จะมีการดำเนินการตามนโยบายต่างๆของรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการปรับปรามนะก็คือการจับนั่นเองนะครับผมไปตามเลยว่าเอ๊ะต้นสายปลายเหตุอยู่ที่ไหนจับเลยนะป้องกันปรับปรามนะครับแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูผู้ที่ผู้ที่ป่วยเนาะก็คือเคยใช้สารเสพติดนะครับเนื่องจากว่าการป่วยเนี่ยตอนนี้มันมีทั้งส่งผลกระทบต่อร่างกายต่อจิตใจนะดังนั้นแล้วก็มีผลกระทบอย่างมากเลยแล้วมันอาจจะลามไปถึงครอบครัวสังคมหรือแม้แต่ชุมชนนั้นๆดังนั้นแล้วร่วมกันนะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนของเราในพื้นที่ของเราเล็กๆก็ได้ครับครอบครัวก่อนแล้วก็ไปที่หมู่บ้านไปที่ชุมชนของเราเริ่มที่เล็กๆแล้วมันจะเป็นการเติบโตที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับในเรื่องของยาเสพติดแบบนี้วันนี้เราอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงนะครับผมทั้งเพลงเพราะๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยที่โทรเข้ามานะขอบทเพลงจากทุกเสียงทุกสายเลยนะครับผมลากันไปแล้วครับผมลาไปกับเพลงนี้ละกันนะจากกวาลของต้นธนสิทธิ์นะครับเจอกันได้ใหม่นะครับกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดทุกวันพุธเวลาก็คือบ่าย2จนถึงบ่าย3มาฟังเพลงสตริงเพราะๆนะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่น้องอ้านจะเตรียมมาฝากท่านผู้ฟังกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่3ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่ดีนี้ไปขอเชิญกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 125,000 ล้านบาท
7: ดังต่อลลิดาเพื่อทวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทผู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลแต่คาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการสร้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนเสริมความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาการเงินอิสลาม
8: นายเอกนิติทิติอันตรภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่2ของบรูไนดารุสสลัมในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่กรุงเทพมหานครเพื่อประชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กับ Brunei Investment Agency พร้อมหารือแนวทางสร้างเสถียรภาพการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินของบรูไนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเพิ่มโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์และกำกับมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13จนถึงช่วงเช้าวันที่14ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์5ถุงเล็กและอุปกรณ์การเสพยาเสพติด3ชุดจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรับตัวบุคคลและของกลางไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเน้นการป้องกันเหตุเชิงรุกการตรวจคัดกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569กลางสัปดาห์พอดีเลยนะครับพบกับพวกเราเช่นเคยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 15:00 น.โดยประมาณเป็นต้นไปนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับวันนี้ครับก็ป้ากันครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะกับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รายการเพลงสลับกับข่าวสารเบาๆนะที่จะส่งความสุขให้คุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับวันนี้ก็เปิดสตริงใหม่ๆกันหน่อยเน้อคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็มีข่าวสารเบาๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะใครที่มีลูกหลานหรือว่ากำลังว่างงานอยู่นะครับวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะจากศูนย์สตรีนะ72พรรษาละปูนมาฝากกันนะครับก็มีการเปิดรับอบรม3คอร์ดด้วยกันนะครับแต่ว่าเฮาพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามคอร์ดแรกที่จะนำเสนอคุณผู้ฟังนะแล้วก็ใครที่ว่างงานนะครับก็ไปลงทะเบียนอบรมกันได้รายละเอียดเป็นเช่นไรเดี๋ยวติดตามกันได้ครับช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างอาชีพกันดีกว่าคุณผู้ฟังกลับไปเฮียนกันเนอะนะครับสำหรับการอบรมตัดผมชายนะเฮียนสาววันโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท L'Oréal ประเทศไทยจำกัดกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียนฟรีมีอาชีพนะครับที่ศูนย์สตรี72พรรษาละปูนครับหลักสูตรนี่นะครับหลักสูตรตัดผมชายเบื้องต้นรุ่นที่1ประจำปีงบ2570นะหลักสูตรระยะสั้น20วันนะหรือว่า120ชั่วโมงนะเปิดเฮียนวันที่2ถึง27พฤศจิกายนตีจะถึงนี่นะครับรับผู้สนใจทุกจังหวัดนะครับที่เป็นสตรีและก็ครอบครัวผู้ที่ขาดอาชีพขาดรายได้นะสตรีกลุ่มเปราะบางนะผู้ที่รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐนะสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อายุระหว่าง15ถึง50ปีมีที่พักฟรีนะครับจัดเรียงอาหารฟรี3มื้อวัสดุฝึกอาชีพก็ฟรีนะครับวิทยากรครูผู้ฝึกสอนนี่ระดับมืออาชีพนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนจำนวน1ชุดตลอดการเรียนนะครับจบแล้วรับวุฒิบัตรนะไปกรอกสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์เฉพาะหรือว่าคลิกตามลิงก์ได้เลยนะครับที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95นะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข053-092-420-24นะครับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพนะครับหลักสูตรดีๆเนาะตัดผมชายเบื้องต้นรุ่นที่1นะเรียนฟรีรุ่นนี้จะหับสาวขนต่ออันแล้วนะกระจายไปสมัครกันได้ครับถึงสาวตุลาคมนี่ต่ออันแล้วนะครับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงสาวตุลาคม2569นะคุณผู้ฟังครับกระจายไปคลิกลิงก์หรือว่าไปสแกน QR Code ได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz ครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับช่วงดีแล้วเนาะก็ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตีศูนย์สตรี72พรรษานะรับสมัครผู้ที่จะมาอบรมนะมาเรียนรู้นะหลักสูตรตัดผมชายเบื้องต้นไปแล้วในช่วงนี้นะครับก็มีแหมหลักสูตรหนึ่งที่จะมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังนะนั่นก็คือหลักสูตรระยะสั้น5วัน30ชั่วโมงนะครับเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะก็คือได้แก่หลักสูตรสโลบาร์นะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะเต็มนะครับคุณผู้ฟังก็ไปสแกน QR code ได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95นะครับสำหรับหลักสูตรสโลบาร์นะเรียนประมาณ5วันนะหลักสูตรระยะสั้น5วันหรือว่า30ชั่วโมงก็บ่น้อยนะครับคุณผู้ฟังใครที่สนใจหลักสูตรนี้ก็ไปรับไปสมัครกันได้นะหลักสูตรนี้ครับ20คนนั่นแหละนะกระจายนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีแถมหลักสูตร1นะที่จะมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังวันนี้ก็ได้แก่หลักสูตรเบเกอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้น10วันนะ60ชั่วโมงนะครับหลักสูตรเบเกอรี่นะครับก็ครับสมัครนะครับตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะเต็มตามจำนวนรับสมัคร20คนต่อหลักสูตรนะครับอันนี้หลักสูตรเบเกอรี่นะรุ่นที่1ประจำปีงบ70ไปสแกนสมัครกันได้ครับที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับเข้าไปสแกนก็ได้หรือว่าคลิกลิงก์ก็ได้มีถึงลิงก์มีที่สแกนนั่นน่ะคุณผู้ฟังเข้าไปได้นะครับใครติดสนใจเนาะคุณผู้ฟังเรียนฟรีมีอาชีพนะครับพักฟังเพลงกันแหมสักกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันจบสุดท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับก็มีแหมหลักสูตร1ที่จะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้ไปเรียนกันนะครับท่านใดที่ว่างต้องการอาชีพติดตัวติดมือนี่นะหลักสูตรนี้ครับเรียน150ชั่วโมงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้แก่หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพครับ150ชั่วโมงนะสอนโดยแพทย์แผนไทยนะอาจารย์อรภัยมาลัยกุลนะครับคุณสมบัติผู้เรียนต้องมีอายุบ่ต่ำกว่า18ปีสำเร็จการศึกษาบ่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงานรับสมัครได้รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคม2569นี่ครับผมผู้ฟังไปสแกนสมัครฝึกอาชีพกันครับนะตีหน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz นะไปเลื่อนๆดูโพสต์เกี่ยวกับการอบรมนะหลักสูตรนี่นะตีหน้าเพจได้เลยนะครับซึ่งคณะนี้นะย่ำกันแห่งกรรมหนึ่งศูนย์สตรีเรียนรู้นะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถนะครับจังหวัดลำพูนนอเปิ่นก็ต้องเปิดรับนะครับผู้ที่จะมาเรียนหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับโดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เปิดรับเรียนกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ตุลาคม2569นะครับรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ที่หน้าเพจสปท.ลำพูน FM 95 MHz ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับ

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน

0: รศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องรวดเร็วและมอบเงินประกันชีวิตแก่ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม
3: ่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในภาพรวมอย่างต่อเนื่องโดยกำชับให้ดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่มีผลบังคับใช้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หลังน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากเร่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน6วัน
4: นางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังพบข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากวันนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของโลหะหนักและสารปนเปื้อนก่อนจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลประมาณ6วันขณะที่ผลการตรวจสอบค่าออกซิเจนในน้ำพบค่าต่ำที่สุดที่ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือการประมงได้โดยตรงซึ่งสาเหตุของการเกิดฟองมากในน้ำเกิดจากบริเวณดังกล่าวมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกและมีการกวนน้ำทำให้สารชำระล้างหรือสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นฟองปริมาณมากติดยาพันยางเทียนรายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้นานาประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสกัดภัยทางการเงินดิจิทัล
5: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับและคาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการธปท.ระบุว่าปัญหาการช่อโกงการเงินในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงถึง 67% ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ตัวเลขความเสียหายจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ยังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องสถาบันวิจัยป่วยอึ๋งภากรยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักในอาเซียนได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาที่แม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียดแต่มีทิศทางที่คล้ายคลึงกันปฏิพลสรัพพมารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
6: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
7: อ ข่าวเจ้าเหนือสวทแพร่ FM 91 MHz ดำเนินรายการโดยธนชัยสุวรรณกาศและพิรุณพรแสงสร้อย

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเนาะก็กลับมาปะกันนะในช่วงของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเนาะตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแปรสวทแปร FM 91 MHz ก็ปะกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันพุธนี่เนาะปะกันก็เป็นพุธที่14ตุลาคม2569เจ้าก็เป็นสวทแปรเป็นแม่ค่ายนะวันนี้อาจจะฟังเสียงแปลกไปนะวันนี้มากับบัดดีใหม่นะเจ้าก็วันนี้ครับแม่ตีดำเนินรายการโดยน้องปุ๋ยพิรุณพรแสงสร้อยเจ้า
1: ครับผมบ่าวดีประมวลบกิจนะครับวันนี้มาห่วมรายการผู้จ๋าครับน้องปุ๋ยพิรุณพรเนาะ
0: จ
1: ำหนึ่งดำฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับตีถ้าฟังตั้งวิทยุคดีหรือว่าผ่านเพจ Facebook แต่ละตีแต่ละแห่งตีเปิ้นได้ห่วมแชร์กันไปนะครับเน
0: า
1: ะ
0: แต่กับจีภัยในไกด์เนาะเสียงเดิมนะง่ายตีบ่ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังนะก็จะสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะเจ้าอ่ะมาปะกันกับข่าวสารของเฮา10สถานีนะเจ้าแล้วก็ช่วงใต้รายการเกินชั่วโมงหลังเนาะเฮาจะต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะเจ้าก็เพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะข้อมูลข่าวสารไว้ในเฮานักขนาดนะก็จะพยายามอู้ฮือรวดเร็วนะเจ้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันตีช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนพะเยาแม่ฮ่องสอนกันเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
0: เจ้าอะกลับเข้ามานะเจ้าในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือนะสลับช่วงกันไปหน่อยนึงเจ้าเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้าอ่ะเริ่มกันที่เจียงใหม่เลยเจ้าพี่ดิม
1: ภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับโดยตังเชียงใหม่ครับเปิ้นจะจัดงาน GI Market Road Show 2026นะครับคนทับสื่อค่า GI กว่า30ล้านค่าเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโดยกรมทรัพย์สินตังปัญญาครับกระทรวงพาณิชย์ครับได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ครับเปิดงาน GI Market Road Show 2026อย่างเป็นทางการที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับโดยมีทางด้านนางกิติยาก็ทิกิติยาพรนะครับสาธุเสนซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเป็นประธานในพิธีดังกล่าวโดยการจัดงานในครั้งนี้ครับมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการขยายช่องทางการตลาดคือกับสินค้า GI ไทยตามนโยบายของทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตีเน้นย้ำนะครับถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้ผลิตและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยภายในงานครับได้มีการคัดสรรสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นคุณภาพเกรดพรีเมียมจากทั่วประเทศ30ร้านค้าด้วยกันครับมาให้เจ้าเจียงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวภาคเหนือได้ชิมได้ชอบได้ชมได้กินกันอย่างจู่ใจบ่ว่าจะเป็นกาแฟเทพซัดเด็ดนะครับสับปะรดภูแลเจียงไฮ้มะขามหวานเพชรบูรณ์ทุเรียนจันทน์ป่ากูเล้าเข็มตักใบกับมีนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเกลือผู้เขาบอเกลือน่านและการรวมถึงผ้ามะฮ้อมเมืองแป่เฮาตวยนะสื่อค่าหลากหลายรูปแบบรวมถึงพันธกรรมอีกเยอะแยะมากมายภายในงานนะครับโดยผู้สนใจสามารถร่วมอุดหนุนสื่อค่า GI ไทยได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่20ตุลาคม2569ครับที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเจียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
0: เจ้าจากเจียงใหม่แล้วนะเจ้ามากันที่เมืองฝางนะเจ้าอำเภอฝางเปิ่นก็เฮงเตรียมความพร้อมนะเจ้าพื้นที่สุสานบ้านต้นหนุนนะเจ้ารองรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฮือสมพระเกียรตินะเจ้าโดยว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะปลัดอำเภอทองทินอำเภอฝางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝางนะเจ้าก็มีการลงพื้นที่ความเรียบร้อยนะไปตรวจสอบตีสุสานบ้านต้นหนุนตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าเป็นสถานที่เตรียมสำหรับเผาดอกไม้จันทร์นะเจ้าหนึ่งในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนะเจ้าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็จัดขึ้น เพื่อหารือและก็กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อมีความพร้อมสมบูรณ์เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและก็สมพระเกียรติสูงสุดนะเจ้าพร้อมกันนี้ก็มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่รองรับประชาชนทุกภาคส่วนตีเดินตามมาห่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วถึงนะเจ้าทั้งนี้เปิ่นก็ยังแจ้งว่าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยก็จะกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา5วันนะเจ้าในระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569นะเจ้าก็ขอบคุณปีถนอมสีแก้วเลิศด้วยเนาะทีมข่าวสวทฝางเจ้า
1: ครับจากเมืองฝางครับลงมาลำปูนนะครับลงฟังลูกชมทางอบจลำปูนนะครับเปิดตัวลำปูนเทควีค2026มากรรมสัปดาห์เทคโนโลยีสุดยิ่งใหญ่นะสาวถึง21พฤศจิกายนนี้นะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนครับได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับประเทศครับประกาศจัดงานลำปูนเทควีค2026มากรรมสัปดาห์เทคโนโลยีลำปูน2569อย่างเป็นทางการครับภายใต้แนวคิดลักเน้นย้ำเทรนด์แห่งอนาคตอย่าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับและการลงทุนนะเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้และทักษะของอนาคตโดยมองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจและผลักดันจังหวัดลำปูนนะครับสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมในเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับงานนี้ครับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา2วันนะครับระหว่างวันที่20ถึง21พฤศจิกายน2569ครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปูนนะครับอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมไฮไลท์ที่ตอบโจทย์สำหรับทุกกลุ่มอายุบ่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานสายเทคนะผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจก้าวตันหลบยุคใหม่ครับโดยงานนี้เข้าห่วมงานฟรีนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ20ถึง21พฤศจิกายนนะฮะผู้สนใจครับสามารถเข้าชมงานดังกล่าวได้นะครับตามวันเวลาได้สถานที่ดังกล่าวและก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงเวิร์กช็อปของที่ระลึกและสิทธิพิเศษภายในงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับผ่านทางลิงก์รวมถึงลงทะเบียนล่วงหน้าตีลำพูนเทควีค2026หรือที่ตามรายละเอียดและการตารางกิจกรรมทั้งหมดอย่างเป็นทางการได้ตีเว็บไซต์นะฮะtechweek.lampoonpow.go.th นะครับท่านฟังครับนะฮะขอบคุณผู้สื่อข่าวสทลำปูนตัวเองนะครับเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าจากลำปูนแล้วนะมาต่อกันตีลำปางเจ้าลำปางต่างโรงพยาบาลลำปางเนาะเปิ่นมีภารกิจด้านการพยาบาลนะเจ้าก็เป็นการดำเนินงานนะเจ้าภายใต้แนวคิดเชื่อมใจเชื่อมงานเชื่อมทิศเนี่ยนะก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารบุคลากรพยาบาลพร้อมกับสร้างความเข้าใจในทิศทางของการดำเนินงานร่วมกันนะเจ้าอันนี้ก็เป็นการมุ่งพัฒนาคุณภาพในการให้บริการกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะเจ้าโดยในวันนี้นะเจ้า14ตุลาคม69เนี่ยที่ห้องประชุมสุรินทร์สมพรโอสถานุเคราะห์ภารกิจด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลลำปางนะเปิ้นมีกิจกรรม Nerd Connect 70นะเจ้าโดยได้รับเกียรติจากนางนันณลินนาคกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลนะเจ้าพร้อมกับคณะผู้บริหารทั้งการพยาบาลก็มาร่วมพบปะสื่อสารแนวทางในการดำเนินงานกับบุคลากรพยาบาลในการสร้างความเข้าใจตีตรงกันนะเจ้าเปิดโอกาสเพื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการพยาบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะกิจกรรมก็จัดขึ้น2รุ่นด้วยกันเจ้านั่นก็คือในภาคเจ้าแล้วก็ภาคบายเปิดโอกาสให้บุคลากรพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงเนาะแล้วก็มุ่งเสริมสร้างความสามัคคีความผูกพันภายในองค์กรตัวแล้วก็การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารบุคลากรพยาบาลก็สร้างความหัวมือในการพัฒนางานยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็ขอบคุณปีบรรหารสุยะทีมข่าวสวทลำปางกันตัวเจ้า
1: จากลำปูนจากลำปางนะฮะขึ้นไปแม่ฮ่องสอนครับทางสภากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพร้อมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลครับจัดกิจกรรม1คนเฮ้อหลายคนฮับเปิดฮับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคมครับ วันนี้ครับที่บริเวณศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนายวิบูลแววบัณฑิตครับผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าเยี่ยมเพื่อกำลังอกกำลังใจผู้บริจาคโลหิตนะครับตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรม1คนคือหลายคนครับมีต่างด้านคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับในโอกาสนี้ครับทางท่านผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับได้พบป้าอู้จ๋านะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่มาห่วมบริจาคโลหิตพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนะครับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับที่ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกและกับขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นกุศลยิ่งในครั้งนี้นะครับด้วยการบริจาคโลหิตครับถือเป็นการฮือทานตียิ่งใหญ่นั่นก็คือการต่อลมหายใจและมอบชีวิตใหม่ฮือแก่เพื่อนมนุษย์เพื่อฮือทางโรงพยาบาลครับได้มีปริมาณโลหิตตีเพียงพอปลอดภัยนะครับสำหรับใจในการกู้ชีพผู้ป่วยต่อไปสำหรับกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตในการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในครั้งนี้นะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างเวลา 8:00 น. ถึงเที่ยงวันนะฮะโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงพยาบาลศรีสังวาลนะครับเพื่อจัดหาโลหิตไปบริการแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกะมีกำหนดรับบริจาคโลหิตอีกครั้งนึงนะครับในวันพุธที่28ตุลาคม2569นะครับเวลา 8:00 น. ถึงเที่ยงวันนะครับที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับใครว่างในวันดังกล่าวกะเชิญชวนนะครับเด้อขอบคุณข่าวจากทางทีมข่าวสมทแม่ฮ่องสอนกันตัวนะครับ
0: เจ้าจากแม่ฮ่องสอนแล้วเนาะมาต่อกันตีตังสวทแม่เสรียงนะเจ้าตังอำเภอแม่เสรียงเนาะอุทยานแห่งชาติสาละวินเปิ่นก็มีการเข้มงวดลาดตระเวนในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้นะเจ้ามีการตรวจพบการลักลอบจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เจ้าตะวันนี้นะเจ้าตังคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ป้องกันอุทยานแห่งชาติสาละวินเจ้าเปิ่นห่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสว3ห้วยบงออกตรวจลาดตระเวนชิงเชิงป้องกันและก็ป้องขอพระเจ้าเชิงป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบนะเจ้าในระหว่างการลาดตระเวนบริเวณห้วยปูนกองตีบ้านถุงแพมในชาวหมู่ที่3ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่เปิ่นก่อปะกับบุคคลต้องสงสัย2รายด้วยกันพร้อมอุปกรณ์ทรัพยากรสัตว์น้ำที่ได้จากธรรมชาตินะเจ้าจากการตรวจสอบก็พบของกลางเนาะมีเครื่องช็อตไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์1เครื่องไฟฉายค่ะศีรษะ2อันเป้สะพายหลัง2ใบนะเจ้าปลากั้ง3กิโลนะปูจ่ายนะเจ้าน้ำหนักแหม1กิโลกรัมนะเจ้าจากการสอบถามในเบื้องต้นเนาะเปิ้นบอกว่าทั้ง2รายเนี่ยข้อมูลว่าได้เข้ามาจับสัตว์น้ำในลำห้วยนำไปบริโภคนะซึ่งการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจับสัตว์น้ำเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการตีส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำนะเจ้าแล้วก
1: ็
0: ความสมดุลของระบบนิเวศนะเจ้าเจ้าหน้าที่เป็นก่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะเจ้าแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าตาฟังดำเนินคดีแหมนะเจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทแม่เสรียงนะเจ้าช่วงต่อไปนะเขาก็จะไปปะกับข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปนันแต่ละนะเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปนาน
1: ครับกลับมาในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปนานกันนะครับเริ่มกันที่จังหวัดเจียงไฮ้ครับโดยมูลนิธิกวงเม่งแม่งสายนะฮะจัดเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่12ประจำปี69ครับเชิญชวนประชาชนห่วมสืบสานประเพณีแห่งศรัทธา10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับนายชูชีพงษ์ชัยครับผู้ว่าการจังหวัดเจียงไฮ้ครับและนายวรายุทธข่มบุญในอำเภอแม่สายในห่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิกวงเม่งแม่สายและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับห่วมประกอบพิธีเปิดเทศกาลถือศีลกินเจท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความตั้งใจในการร่วมกับทักษะประเพณีอันดีงามคงอยู่สืบไป จากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้ครับได้ห่วมเยี่ยมฮึกำลังอกกำลังใจและการรับประทานอาหารเจที่ทางด้านมูลนิธิกวงเม่งแม่สายและมูลนิธิสาธารณสุขกุศลสงเคราะห์เชียงไฮ้ซึ่งเป็นอีกจุดที่ฮึบริการกับพี่น้องประชาชนนะที่ถือศีลกินเจเขตตัวเมืองเชียงไฮ้ครับโดยบรรยากาศกับเป็นไปอย่างคึกคักนะครับทางนี้ครับมูลนิธิกวงเม่งแม่สายก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาครับในห่วมถือศีลกินเจงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์รักษาศีลนะครับทำจิตใจให้บริสุทธิ์และก็ห่วมทำบุญหน้ามูลนิธิกวางเม่งแม่สายโดยมีช่วงเวลาสำหรับห่วมทำบุญวาระ2ช่วงได้แก่ช่วงเที่ยงและก็ช่วงเย็นด้วยกันนะครับ10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับเนาะขอบคุณผู้สื่อข่าวจากทางสทเชียงรายคุณวสินคำพิระวงกันตัวครับ
0: เจ้าเชียงไฮ้แล้วนะลงมาตีพะเยานะพะเยาเปิ้นมีการเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างยิ่งใหญ่นะเจ้านายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะก็เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการ50ปีจังหวัดพะเยานะเจ้าในการวางกรอบการดำเนินงานครอบคลุมในทุกมิตินะเจ้าตีประชุมเปิ้นมีการมอบหมายภารกิจสำคัญกับคณะทำงานในชุดต่างๆนะบ่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ภาพลักษณ์นะเจ้าโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนเตรียมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเสนอแนวคิดจัดทำตราสัญลักษณ์คำขวัญมาสคอตด้านประวัติศาสตร์หอกระจายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพะเยาก็มีการเตรียมทำหนังสือตีระลึกวันวานวันนี้วันพรุ่งนี้นะเจ้าสำหรับกิจกรรมงานเทศกาลตีสำคัญเนาะก็จะมีการขออนุญาตกรมศิลปากรจัดสร้างพระพุทธรูปตีระลึกหลวงพ่อพระหลวงพ่อนาคนะเจ้ากิจกรรมเดินวิ่งกว้านพะเยา5กิโล10กิโล25กิโลเมตรนะเจ้าในเดือนสิงหาคมปี2570นี่โครงการปฏิบัติธรรม50สัปดาห์50วัดทั่วจังหวัดพะเยานะเจ้าในปี70เนาะแล้วก็กิจกรรมดนตรีศิลปะเยาวชนนะเจ้าก็จะจัดขึ้นที่ลานพญานาคในทุกวันเสาร์แล้วก็โครงการบริจาคโลหิตอวัยวะเนาะอันนี้เปิ้นตั้งเป้าบริจาคเลือดนะ 12,500 ถุงนะเจ้านอกจากนี้ทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ก็มีการเตรียมเสนอจัดทำเหรียญกระสาบตีระลึกแข็มตัวนะในส่วนของการพัฒนาเมืองนะเจ้าตั้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองก็วางแผนระยะยาวในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำเส้นตั้งของการเฮียนหู้ประวัติศาสตร์นะเจ้าข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยก็จะนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะที่เปิ้นได้เป็นประธานในการอำนวยการนะเจ้าก็เป็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนะเจ้าขอบคุณคุณวินัยใจกว้างทีมข่าวสวทพะเยากันตัวเจ้า
1: จากพะเยาครับมาเมืองแปะครับทรานะฮะเมืองแปะเตรียมจัดงานเมืองแปะแข่งจดครั้งที่5นะฮะโดยเป็นการเปิดพื้นที่แห่งรสชาติรวมสุดยอดของดีเมืองแปะครับสัมผัสเสน่ห์ภูมิปัญญาล้านนาพร้อมความบันเทิงแบบจัดเต็ม3วัน3คืนเลยทีเดียวครับท่านฟังท่านผู้ชมโดยมากรรมตีรวมเสน่ห์ของเมืองแปะในงานดังกล่าวนะครับเปิ้นจัดใต้ภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่าเสน่ห์แปะซอฟต์พาวเวอร์แอนด์จีไอภูมิปัญญาล้านนาครับเป็นการยกทำอาหารเด็ดจากผู้ประกอบการจังหวัดแปะกว่า40ร้านค้านะฮะรวมเมนูขึ้นจืออาหารพื้นถิ่นและก็รสชาติหลากหลายตีคัดสรรมาให้ได้เลือกชิมเลือกชอบกันอย่างจุใจครับนอกจากนั้นครับยังมีการเปิดโลกสุราชุมชนนะกว่า30ร้านค้าสัมผัสเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สุราท้องถิ่นภูมิปัญญาการผลิตและเรื่องราวของผู้ประกอบการที่สะท้อนเสน่ห์ของเมืองแปะมากกว่าเทศกาลอาหารคือเวทีแห่งโอกาสของผู้ประกอบการท้องถิ่นตีได้ห่วมสนับสนุนสินค้าสร้างรายได้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดแปะครับโดยไฮไลท์นะในแต่ละวันนะต้องบอกว่าอันเนาะวันที่13วันแรกครับ13พฤศจิกายน69ก็จะมีคอนเสิร์ตการกุศลกับวงแอลกอฮอล์นะฮะการประกวดบาร์เทนเดอร์นี่นะฮะไฮไลท์วันที่14พฤศจิกายนครับฟรีคอนเสิร์ตจากอิซูซุกับวงสีพิลมนะและก็รวมถึงมีการประกวดส้มตำลีลาด้วยครับและวันที่15ครับวันที่3เนาะ15พฤศจิกายนก็จะมีระวงย้อนยุคและการแสดงของวงเดอะไทม์และการประกวดลาแปะตารานี่มาพลาดนะ
0: ของคู่กัน
1: มากครับนะฮะ กับขอเชิญชวนนะครับ13-15พฤศจิกายนนี้ครับที่บริเวณลานเพลินอิสุสุแพร่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ครับโทร080-992-6924กันได้ครับ
0: เจ้าอ่ะเมืองแพร่นอกราดบ่ได้นะแพร่แข่งชดนะเจ้า
1: ครับ
0: มาต่อกันที่เมืองน่านนะสุดท้ายแล้วนะเจ้าก็เป็นเรื่องของศูนย์การเฮียนฮู้นันทศิปคานนะเจ้าตีได้เชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยได้ห่วมชมนิทรรศการทะเสด็จทั่วลาพระบารมีเกลือไก่นะเจ้านำเกียรติภูมิไทยสู่สากลนะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็รวมย้อนรอยประวัติศาสตร์แห่งพระราชไมตรีนะเจ้าผ่านเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็ทรงมีบทบาทนะเจ้าสำคัญในเรื่องของการสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกับนานาประเทศนะเจ้าก็นำเกียรติภูมิของไทยไปสู่เวทีนานาชาติเนาะภายในงานมีนิทรรศการมีพระราชกรณียกิจนะเจ้ามีวิดิทัศน์ตีถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญต่างๆเนาะตลอดจนรับฟังพระสุรเสียงพระราชดำรัสตีรัฐสภาสหรัฐอเมริกานะเจ้าสัมผัสถึงพระวิสัยทัศน์ของพระองค์นะเจ้านิทรรศการก็จะมีขึ้น13-24 ตุลาคม 2569ตีศูนย์การเฮียนฮู้นันทศิปาคารตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเนาะก็เปิดให้ประชาชนทุกท่านได้เข้าชมนะเจ้าตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะเจ้า9 โมงถึง 5 โมงแลงนะ9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาก่อนในช่วงของ13-23 ตุลาคมก็สามารถเข้าชมได้ตามปกตินะเจ้าก็ใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะเจ้าโทรศัพท์หมายเลข054600999นะเจ้าก็ติดต่อกันได้เนาะขอบคุณผู้สื่อข่าวตังโซทอนานกันตวยนะและนี่ก็เป็นข้อมูลของเฮานะเจ้าในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือทั้ง10สถานีนะเจ้าไปต่อกันตีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะเจ้าวันนี้เป็นหน้าที่ของทีมงานสวทอำนาจเจริญนะเจ้าก็ไปได้ไปติดตามกันได้เนาะส่วนเฮา2คนนะเจ้าขอบคุณทุกท่านตีให้เกียรติติดตามรับฟังลาไปก่อนแล้วปะกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 16:00 น.ทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้นะคะสวทอำนาจเจริญรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ดิฉันจุตินัทจันทรุทินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวในอดีตกันในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตแก่ราษฎรเป็นครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญณศาลาทรงงานแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยภาพแห่งความประทับใจไปติดตามราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จย้อนไปฟังเรื่องราวในอดีตกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ตรงนี้นะครับก็ขอเล่าเรื่องนะครับขอเล่าเรื่องว่าก่อนที่มีนั่นตรงนี้เฮาได้สร้างซึ่งก็ต้องขอยกย่องผู้นําชุมชนในขณะนั้นนะครับว่าเพิ่นมีแนวคิดล้ําลึกล่วงล้ําไปถึงการดูแลรักษาป่าเพื่อที่จะให้มันอุดมมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันนะครับจนลงเอยในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับเป็นแนวทางเดียวกันนะครับในการดูแลรักษาป่านะครับว่ามันจะเฮ็ดจังได๋เฮาสิยั่งยืนให้กับพี่น้องเฮานะครับและนําความอุดมสมบูรณ์นํามาสู่พี่น้องราษฎรของตําบลสางเท่าน้อยและตําบลใกล้เคียงนะครับการตัดไม้ทําลายป่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่มันจะเป็นเรื่องที่บ่ดีบ่งามแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องชาวตําบลเฮานี่มันจะบ่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเรื่องของเฮ็ดนะครับเพราะว่าตรงนี้หลายตําบลหลายหมู่บ้านที่ได้ขมาให้ฉายาก็คือเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของตําบลนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านได้เข้ามาเก็บของป่าจากตรงนี้อย่างมากมายแล้วก็ทําอาจเป็นอาชีพนึงนะครับถือว่าเป็นรายได้หนึ่งของพี่น้องของตําบลสร้างถ่อน้อยด้วยแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงอันนี้คือเรื่องของสิ่งซึ่งตอบแทนนะครับคือเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องเฮาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกประการนึงที่เฮ็ดให้พี่น้องมีกําลังใจนะครับมีกําลังใจแล้วก็แถมยังมีรายได้แล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องมีเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีความอยากเฮ็ดอยากสร้างอยากรักษาซอยกันนะครับอันนี้คืออยู่ในใจความอันนี้จนเป็นเหตุเป็นผลว่าเล่าเรื่องไปถึงเรื่องของการเฮ็ดให้พี่น้องได้มีความตระหนักในตรงนี้แล้วก็ทราบไปถึงนะครับทราบไปถึงทั้งกรมทหารราบที่6นะครับคือทั้งท่านพันเอกพิเศษวิสัยจรนะครับได้เข้ามาดูแลซอยเพราะว่าทั้งราษฎรนี่ได้มีการกราบเรียนท่านนะครับว่าพี่น้องเฮานี่ได้มีการดูแลรักษาป่าแบบนี้แบบนี้มานะครับแล้วท่านยังพ้นเสียนะครับท่านบ่เสียท่านก็ถึงได้บินนั่งเครื่องบินจากล่อ6นะครับได้เข้ามาดูแลแล้วก็บินรอบเบิ่งอีหลีปรากฏว่านะครับมันแม่นอีหลีมันเฮ็ดตามมันแม่นอีหลีตามที่ท่านพิเศษวิสัยจรน่ะท่านได้มาเห็นนะครับแล้วท่านก็ได้มาร่วมประชุมกับชาวบ้านนะครับหมู่บ้านเฮาว่าก็อยากให้กําลังใจนะครับอยากให้กําลังใจว่าเสียจังใดนะครับเสียให้กําลังใจของพี่น้องว่าในการดูแลรักษาป่าสีอุดมสมบูรณ์แบบนี้เสียจังใดสิให้กําลังใจแกอยากได้กําลังใจแบบใดสิให้สามารถต่อรอดไปได้แล้วก็อุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปนะครับเป็นเรื่องถึงว่าราษฎรว่าก็อยากให้กราบทุนเสด็จมาเบิ่งนั่นแหละครับว่าไงกราบทุนพระพันตรีเพิ่นเสด็จมาเบิ่งนะครับว่าสิ่งที่เฮ็ดไปนี่อุดมสมบูรณ์จริงหรือไม่นะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องต้นรอบแรกนะครับที่เพิ่นเสด็จและกับเพิ่นก็ได้มีองคลักษณ์เพิ่นน่ะละมาเบิ่งนะครับมาบินเบิ่งว่าจริงหรือไม่นะครับถึงเป็นเหตุให้ท่านได้เสด็จป่าดงใหญ่ตรงนี้ถึง2ครั้งนะครับ2ครั้ง2ครานะครับซึ่งเสด็จมื้อแรก29พฤศจิกายนนะครับของปี38นะครับอันนี้เสด็จครั้งแรกนะครับเสด็จครั้งที่2นั่นคือวันที่22พฤศจิกายนปี44อันนี้ท่านได้เสด็จถึง2พระองค์พร้อมกับในหลวงองค์ปัจจุบันด้วยนะครับอันนี้ก็ขอเป็นเรื่องที่มีความทรงถึงความภาคภูมิใจของพี่น้องตําบลสางเท่าน้อยและจังหวัดอํานาจเจริญนะครับตรงนี้ซึ่งผมขออนุญาตเล่าซึ่งตรงนั้นก็คือมาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกนั้นกับบ่นึกบ่ฝันว่าความภาคภูมิใจตัวนั้นมันสิมาส่งผลมาให้เพิ่นเสด็จมาให้พี่มาให้กําลังใจพี่น้องจริงๆนะครับซึ่งมาครั้งแรกนี่พี่น้องตําบลสางท่อน้อยหรือตําบลใกล้เคียงนะครับถึงกับมีความตื่นตันใจจนร้องไห้นะครับกับบ่คิดว่าบ้านนอกขอขมิ้นคือจังบ้านเฮานี่นะครับ พระองค์จะเสด็จมานะครับแต่แล้วนะครับเพิ่นก็กับมาอีหลีงพอเว้าแล้วคนลุกครับพอคนลุกกันเลย ตรงนี้เฮ็ดให้พี่น้องราษฎรของตำบลสางทน้อยได้มีความภาคภูมิใจในการดูแลรักษาป่าเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวครับผมสิให้เมื่อเพิ่นเสด็จนะครับกับประทับตรงนี้นะครับซึ่งอาคารที่เพิ่นประทับนะครับได้เอาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เหลืองบ้านเฮาเดี๋ยวมาเฮ็ดขึ้นนะครับซึ่งภาพเก่ากับภาพเก่าที่เป็นศาลาไม้ไผ่นั่นยังอยู่คือเก่าครับยังอยู่คือเก่าแล้วก็ราษฎรทั้ง13หมู่บ้านทั้งบนเรือหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้มานั่งต้อนรับเพิ่นอยู่นี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นภาพที่หาเบิ่งยากครับหาเบิ่งยากเพราะว่าสําหรับราษฎรที่มานั่นก็บ่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยในการที่จะมารับเสด็จนะครับอันตรงนี้เป็นเรื่องที่มันก็เว้ายากนะครับเพราะว่าการที่ณเวลานั้นคือการที่กับเบิ่งสภาพในดงในป่าเฮาแล้วมันเป็นเรื่องที่บ่คาดคิดว่าเพิ่นจะเสด็จมาอีหลีนะครับสําหรับมามื้อนั้นน่ะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าการดูแลรักษาเพิ่นก็ถามว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาเฮ็ดจังได๋นะครับก็ได้บอกว่าการดูแลรักษาเฮาตั้งกฎระเบียบให้กับหมู่บ้านแล้วก็ผู้ที่จะมาตัดไม้ทําไร่ป่านะครับก็มีกฎระเบียบตรงนี้แล้วก็การเขาเว้นเขาย่ามดูแลรักษาป่านะครับซึ่งณ เวลานั้นเพิ่นก็ได้มาซอยจัดตั้งล่อสอทอปอราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งตรงนี้อาจจะบอกได้เลยว่าตรงนี้อาจจะเป็นต้นแรกๆของประเทศนะครับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครับซึ่งณเวลานั้นหลังจากที่เพิ่นมาตั้งล่อสทปแล้วนะครับเพิ่นก็ได้มามอบธงราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับให้กับราษฎรผู้ที่ดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นช้าง3ตัวซึ่งเป็นณเวลานี้นะครับณเวลาตามที่ถามสอบถามดูก็คือมีที่เดียวก็คือที่ป่าดงใหญ่นะครับเป็นสร้าง3ตัวนะครับเพราะว่านอกนั้นจะเป็นสร้างตัวเดียวนะครับตัวเดียวคือหลังจากที่รับเสด็จแล้วนะครับซึ่งในขณะที่ช่วงที่รับเสด็จอยู่นั้นเพิ่นก็บอกว่าราษฎรพวกเฮานี่ขาดแค้นอีหยังแน่เพราะฉันจะซอยได้นะครับซึ่งราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จนี่ก็บอกว่าทางตําหมู่บ้านเฮาแท้มันเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งนะครับแห้งแล้งก็เลยว่าอยากได้น้ําเพื่อว่าช่วงหน้าแล้งเฮาก็สิได้นําน้ําตัวนั้นมาประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อเป็นรายได้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎรในเวลาว่างนะครับช่วงที่เฮาดูแลรักษาป่ามันก็มีเป็นช่วงอยู่นะครับก็อยากได้ตรงนั้นแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าแล้วฉันจะจัดให้ประมาณนี้นะครับก็ถึงเป็นที่ไปที่มาของเขื่อนลำเซบายณปัจจุบันนะครับซึ่งผู้ที่มาสร้างตอนนั้นก็เป็นกรมของกรมพลังงานนะครับที่เป็นผู้มาสร้างเขื่อนตอนนั้นและตอนนี้เป็นอันของชนประธานนะครับเป็นเรื่องของตรงนี้และหลังจากนั้นนะครับในตำบลสางทอเฮานี่ซึ่งแต่ก่อนผู้ที่เข้ามาแต่ก่อนนั้นเป็นการสัญจรที่ยากหลายเพราะว่ามันเป็นป่านะครับเป็นป่าทึบนะครับและปัจจุบันนั้นก็การสัญจรนั้นก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นซึ่งก็เฮ็ดให้พี่น้องราษฎรเฮานี่ไปมาสะดวกสบายขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นที่ผลลัพธ์ผลพลอยได้จากการที่เฮาได้ดูแลรักษาป่าตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวตำบลสางทออย่าง หาที่สุดบ่ได้ครับ
1: ก็ช่วงนั้นนะครับผมก็ได้รับตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่นะครับปี38พอดีก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็เป็นบุญญาบารมีของพระสงฆ์กรของตําบลสังทอนะครับที่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้านะครับก็มามื้อนั้นนะครับก็พี่น้องทุกสาธิตนะครับของตําบลสังทอน้อยแล้วก็อํานาจเจริญนะครับก็มาหลายนะครับมาเฝ้าจนฮอดเกือบ 3-4 ทุ่มนะครับกับวันนี้ไปใช่นะครับมื้อนั้นเนาะครับก็ถือว่าปราบปลื้มที่สุดแหละครับก็มีโอกาสนะครับผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานต้นทุเรียนจากพระหัตถ์เพิ่นเลยนะครับก็โอ้ยซาบซึ้งแฮงนะครับนะครับในช่วงปี38นะครับวันนั้นนะครับวันที่ท่านเสด็จมานะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากท่านนะครับก็พี่น้องทุกท่านที่มาก็ถือว่าซาบซึ้งนะครับก็ภูมิใจนะครับที่เกิดมาเป็นเจ้าตําบลชาวน้อยนะครับเนื่องจากป่าของเฮานี่ก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชาวตําบลนะครับถ้าเฮาบ่มีป่าผมคิดว่านะครับสมเด็จพระนางเจ้าคงจะบ่เสด็จมานะครับครับหลังจากเสด็จมาครั้งที่1แล้วนะครับในปี38นะครับเพิ่นก็ตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมานะครับในการดูแลป่าไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอาชีพเสริมต่างๆก็มานะครับนะครับจากนั้นก็มีการสร้างโครงการใหญ่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝายลำเซบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าทอเสื้ออะไรต่างๆนะครับจากนั้นนะครับมาปี44นะครับท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มากับร.10นะครับมา2ท่านเลยครับผมก็ชาวบ้านก็ปราบปลื้มขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะว่ามีการสร้างอาคารต่างๆนะครับเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็โครงการฝายลำเซบายก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆก็เริ่มก็มีเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นบุญของตําบลสงขลาหน่อยนะครับที่เฮามีไอ้ทรัพยากรป่าใหม่นะครับเป็นทุนหรือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติเนาะหรือเป็นมรดกของตําบลนะครับครับก็ภูมิใจนะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับที่มีโครงการอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็มีการส่งเสริมอาชีพมีการสร้างอาชีพนะครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่พระองค์ท่านได้เสด็จมา
2: ผมปลื้มใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านเสด็จมาผมก็ได้รับธงจากพระองค์ท่านครับแล้วก็ต่อมาผมก็ได้มีกิจสำนึกจากพระองค์ท่านว่าป่ารักษายังไงไปยังไงผมเท่าความหลังนะครับคือพระองค์ท่านเสด็จมาป่าของเราอุดมสมบูรณ์ท่านจึงได้มอบธงให้อาสาพิทักษ์ป่าครับคือ

0: งานภาครัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในท้องถิ่นด้วยพระเมตตาที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่เรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติแต่มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนป่าน้ําและอาชีพหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาดูแลและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริคือมณฑลทหารบกที่22ไปติดตามเรื่องราวกันกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอย

0: สวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกมุนเทียนชุมดอกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถอนอกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถอนอกได้มีกำลังพลทหารมาปฏิบัติงานจัดกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่22อัตราการจัดนายทหาร1นายนายทหารประทวน2นายและน้องพลทหารอีก4นายรวมเป็น7นายภารกิจดูแลสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงจัดตั้งขึ้นมี3กลุ่มคือกลุ่มทอผ้ากลุ่มเจรไนพลอยและก็กลุ่มจักสารนอกจากนั้นภารกิจสืบต่อเนื่องจากพระสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงให้กับชาวตำบลสร้างต่อไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่ากำลังพลทหารในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกได้นำเอาพระราชสวนีของท่านมาดำเนินการสืบสานต่อยอดโดยการพ่อพันธุ์กล้ายางนาเพื่อไว้แจกจ่ายให้กับส่วนราชการและก็ประชาชนที่ต้องการนำไปปลูกในส่วนที่ถูกทำลายและก็เพิ่มปริมาณให้กับต้นไม้ในตำบลสร้างถ่อน้อยเราดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2564แต่ละปีเราสามารถพ่อพันธุ์กล้ายางนาได้ประมาณหลายหมื่นต้นปัจจุบันเป็นปีที่5คือ2569แล้วนะครับเราสามารถที่จะพ่อพันธุ์กล้ายางนาโดยการสนับสนุนจากสำนักงานป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญเราไปนำความรู้มาเพื่อมานำมาเพาะเองในภายในโครงการของเราสำหรับการแจกจ่ายให้กับราษฎรแล้วก็ส่วนราชการนะครับในใช้ในวันปลูกต้นไม้ในวันสำคัญสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็วันปลูกต้นไม้ประจำชาติของเราการแจกจ่ายพันก้ายางนาของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกมีทั้งที่มารับที่ศูนย์ที่โครงการของเรานะแล้วเราก็จะบันทึกไว้เป็นสถิติว่ามีการแจกจ่ายให้กับราษฎรและก็ส่วนราชการไปปีละมากน้อยเพียงไรนะครับส่วนการพ่อพันก้ายางนาเราก็จะให้ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าป่ามาช่วยกอกช่วยปลูกช่วยเพาะสำหรับกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกมีความผูกพันและก็มีความรู้สึกภูมิใจในตัวด้วยพระบารมีของพระพันปีหลวงสามารถที่จะดูแลป่าไม้และก็เสริมให้มีการปลูกมีการรักต้นไม้ท่านทรงเป็นตัวอย่างในการที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมในครั้งแรกก็ปลูกต้นตะเคียนหินไว้เป็นแบบอย่างให้กับชาวตำบลสร้างถ่อน้อยเสด็จมาครั้งที่2พร้อมสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงได้ปลูกต้นกฤษณาจำนวน2ต้นนะครับปัจจุบันต้นไม้ทรงปลูกมีความเจริญงอกงามเป็นอย่างดีอายุ26ปีแล้วนะครับ
1: การสานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ชุมช

0: คนในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างเครือข่ายส่งเสริมรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ให้ชาวบ้านอยู่กับป่าไม้อย่างเกื้อกูลกันผู้นำในท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาคนกับป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนไปติดตามกันในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องชาวตำบลสร้างเขาน้อยของเรานี่ถือว่าปราบปื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งเป็นสถานีที่สถานที่หนึ่งที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จมานะครับเมื่อปี2538เมื่อวันที่29พฤศจิกายนนับตั้งแต่พระองค์ท่านได้เสด็จมานะครับพื้นป่าแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้พระราชปณิธานว่านะครับป่านะครับก็คือชีวิตนะครับโดยเฉพาะตำบลสร้างเถาน้อยของเรานะครับถือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับในการเสด็จมาในครั้งนั้นพระองค์ท่านได้มาเสด็จเปิดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มนะครับกลุ่มอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้านะครับกลุ่มจักสานกลุ่มเจรไนพอยนะครับมีการสร้างอาคารทรงงานนะครับมีการสร้างเขื่อนลำไซบายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวตำบลสร้างเถาน้อยของเราได้ประโยชน์จากน้ำนะครับจากป่านะครับนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จมาในครั้งนั้นนะครับในปี44นะครับพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่22นะครับพฤศจิกายนเพื่อที่จะมาติดตามงานโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จมาในครั้งก่อนนะครับโดยเฉพาะตำบลสร้างเถาน้อยของเรานะครับในการดูแลในการบริหารในการสานต่อในโครงการนี้เป็นหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.สร้างเถาน้อยนะครับซึ่งผมเองนะครับในนามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างเถาน้อยนะครับก็ได้เข้ามาดูแลแล้วก็สานต่อโครงการนี้นะครับโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงจัดตั้งขึ้นนะครับผมเองก็มีการต่อยอดส่งเสริมสนับสนุนนะครับจัดอบรมให้กลุ่มต่างๆนะครับได้มารับความรู้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้โครงการของพระองค์ท่านได้สืบต่อไปนะครับนี่นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องชาวตำบลสร้างเถาน้อยของเราได้รับนะครับในส่วนของการดูแลรักษาป่านะครับตำบลสร้างเถาน้อยของเราได้มีการจัดตั้งนะครับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับซึ่งเดิมนะครับมีอยู่150คนนะครับ13หมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องของเรานะครับได้มีความรักและก็หวงแหนแล้วก็มีการจัดนะครับอบรมเพิ่มจำนวนรสทปขึ้นเพื่อที่จะให้ช่วยกันดูแลในพื้นที่ป่าของเราซึ่งมีเยอะนะครับก็มีราษฎรสมัครเข้ามานะครับหมู่ละ5ท่านนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น195ท่านนะครับนี่ก็คือในส่วนของราษฎรรักษาป่าที่เราจัดขึ้นนะครับมีการเฝ้าระวังไฟป่าในห่วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษานะครับมีการเฝ้าจัดทำแนวกันไฟเพื่อที่จะไม่ให้ไฟเข้ามาไหม้ป่านะครับนี่ก็คือเป็นอีกสิ่งนึงที่พี่น้องในชุมชนของเรานะครับโดยเฉพาะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านหรือพี่น้องทุกคนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการรักษาป่าแห่งนี้เพื่อที่จะสืบทอดนะครับสืบทอดไว้ให้ลูกหลานของเรานะครับได้ดำรงคงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปแล้วตอนนี้นะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากป่านะครับก็จะมีโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้จัดเข้ามาทำโครงการในตำบลสร้างเถาน้อยของเรานะครับนี่คือประโยชน์ที่เราได้จากป่าทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือพระราชปณิธานที่ท่านเคยเสด็จมาและก็ได้มอบให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วนะครับผมเองนะครับในนามคณะผู้บริหารนะครับก็จะดูแลนะครับและก็สานต่อโครงการของพระองค์ท่านให้ สืบทอดต่อไป
0: ค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศวันนี้ดิฉันจุตินัทจันทรุทินพร้อมทีมงานสวทอำนาจเจริญสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมย้ำติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยแม้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากฝนตกต่อเนื่องหรือน้ำมีสีขุ่นเปลี่ยนไปจากปกติให้รีบยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังจุดปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มั่นคงหากน้ำท่วมภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีและห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกส่วนชาวเรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและนำเรือเข้าจอดในพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านไลน์แอดปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งเลื่อนการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเลื่อนกำหนดการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบจากเดิมวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นวันที่1มกราคมปีหน้าเพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บเงินการปรับกรอบเวลาการนำส่งเงินโดยในช่วงวันที่1มกราคมปีหน้าถึงวันที่31ธันวาคมปี2574ก ำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบฝ่ายในจ้างร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างและปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ลูกจ้างให้สอดคล้องกันทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ในจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดเก็บเงินตามกำหนดใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้และขนมไทยโบราณสร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569
11: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในวันที่3เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านรถเข็นผลไม้และขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนให้บริการวันละ2รอบอาทิกล้วยไข่กำแพงเพชรซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ขนมบุหลันด้านเมฆรวมถึงเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนกิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพและต่อแถวลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมถึงความสร้างสรรค์และรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมตลอดจนความประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมืองที่แจกจ่ายภายในงานซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: เงินขาดมือแต่อย่าหน้ามืดเตือนภัยแอปกู้เงินเถื่อนอ้างกู้ง่ายไม่เช็คบูโรได้เงินไวในไม่กี่นาทีหยุดก่อนนั่นคือกับดัก
3: เงินที่โอนมาได้ไม่ครบดอกเบี้ยก็เดินต่อทุกวันพอไม่มีจ่ายจะถูกโทรขู่โทรทวงเงินกับคนรู้จักหรือโทรประจานคนรอบตัวคุณ
2: คิดจะกู้ดูให้ชัวร์ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นหากไม่แน่ใจโทร1213สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
4: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุริพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามมเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
5: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามๆอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเรียงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
4: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียง
5: ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
4: ่ www.lampoon.go.th
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: มีข่าวดีมาบอก
8: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
9: ข่าวดีที่95
10: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
11: ตัวเล็กตอนเย็นนอก
7: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
12: อ้าวปอดกับฟังแรกไหนมีชายุเนอะพี่ขึ้นสวทอระปุ้งนะเป็นประจำเนอะ
13: ได้เวลามาฟังข่าวดี
7: ข่าวเด่น
13: ข่าวดัง
7: เพลงลูกทุ่งม่วน
13: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนนี้คุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทหลปูน FM 95นะเจ้าอยู่ในกันกับดีเจอ้อยนันทพรเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะ17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้ากับรายการวิทยุข่าวดีที่95นะเจ้าสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนคลื่น FM ความถี่95นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็อยู่ที่ไหนตั้งใดกันนะเจ้าช่วงนี้ค่ำเร็วเนอะคุณผู้ฟังเจ้าป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บนี่นะดีเจอ้อยกูเตือนนี่6โมงนี่เวลาไปกาดไปอย่างนี้ยังแจ้งแซ่แล่อยู่นะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้6โมงไปกาดปุ๊บมืดคุณผู้ฟัง6โมงปลายนี่นะมืดละแม่ก้าเก็บของละแม่ก้าเริ่มเก็บของเก็บครัวนะเจ้าก็มืดเร็วเจ้าช่วงนี้ใกล้เต็มที่แล้วในการที่จะเข้าสู่หน้าหนาวเนาะช่วงฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามาเร็วๆนี้นะเจ้าก็เริ่มที่จะมีสัญญาณว่ามันจะฝนฝนแล้วเน้ออีนะมันจะเข้าหนาวแล้วเน้ออีนะเจ้าหลายๆอย่างเนาะก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะเจ้าช่วงนี้ฝนก็จะเริ่มห่างๆไปพองละคุณผู้ฟังเจ้าบ่ค่อยมีแนวโน้มในการเกิดฝนพื้นที่ภาคเหนือสักตะใดเพราะว่าเริ่มที่จะมีมวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือละนะเจ้าโดยรวมแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นบางพื้นที่นะเจ้าประมาณร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่โดยประมาณในช่วงระยะจากนี้ถึงวันที่3ตุลาโดยประมาณเนี่ยนะเจ้าพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็คาดการณ์ว่าภาคเหนือเนี่ยจะประมาณร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ตั้งนะเจ้าปริมาณฝนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะเจ้าแต่ว่าในช่วงที่จะประกาศนะเข้าหน้าหนาวเนี่ยนะบ่ได้หมายถึงว่าบัดเดี๋ยวนี้มืดเร็วมันหนาวแล้วเข้าหน้าหนาวละเองนะเจ้ามันเป็นสัญญาณคุณผู้ฟังมันเป็นสัญญาณว่ามันจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวละนะเจ้าช่วงหน้าหนาวนี่ก็ต้องกึดหาแพลนท่องเที่ยวละเองเนาะอย่างไผ่ที่ชอบสัมผัสอากาศหนาวเย็นไปนอนดอยนะเจ้าสัมผัสทะเลหมอกยามเช้าเองนะก็ต้องวางแผนละนะเจ้าเตรียมการที่ว่าจะไปแอลที่ไหนดีเนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่ดีเจ้านี่บ่ไว้นะเจ้าสู้หนาวบ่ได้นะขึ้นไปบนดอยพุ่นถ้าจะสันงอกงอกปุ่นนะเจ้า อุตุนิยมวิทยาว่าช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนลมก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศนะเจ้าเป็นสัญญาณของหน้าหนาวแต่ถ้าเกิดว่าจะประกาศเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยมันจะต้องมีเกณฑ์หลักๆ3ข้อที่ดีเจอ้อยว่านะนะก็จะเป็นเกณฑ์เรื่องของอุณหภูมินะเจ้าว่าอากาศจะต้องเย็นนะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดจะต้องน้อยกว่า23องศาถึงจะเป็นปัจจัยที่1เข้าเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2นะเจ้าลมจะต้องเปลี่ยนทิศคือลมระดับล่างซึ่งความสูงประมาณ100ถึง3,500เมตรนะเจ้าเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกนะเจ้าลมระดับบนความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไปเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกลมเปลี่ยนทิศกันระดับบนระดับล่างเนี่ยคือต้องสลับทิศกันนะเจ้าประการที่3คือการกระจายตัวของฝนในประเทศไทยตอนบนจะต้องลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าเข้าเงื่อนไข3เกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยนะเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยแล้วและคาดการณ์ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติฤดูหนาวของประเทศไทยก็จะอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือนตุลานะเจ้าปลายเดือนตุลาพ่องนะเจ้าจนไปถึงประมาณช่วงเดือนกุมภาตุลาถึงกุมภาปลายเดือนกุมภาปลายเดือนตุลาถึงปลายเดือนกุมภานะเจ้าประมาณนี้เนาะทีนี้ปีเนี้ยจะเข้าเงื่อนไขนี้เมื่อใดเนี่ยนะจ๊ะเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นจะประกาศแถมกรรมแต่ช่วงนี้ยังไม่ถึงหนาวนะจ๊ะแต่มีสัญญาณเนาะที่บ่งบอกว่าจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวมาอย่างต่อเนื่องบอกว่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่เริ่มเย็นลงฝนที่เริ่มลดลงนะจ๊ะแล้วก็เริ่มมีลมนะพัดแรงขึ้นนะจะเป็นลมหนาวที่เราได้สัมผัสกันนักขึ้นเนี่ยนะแล้วก็จะมีเรื่องของมืดโวย
เพราะเจ้ามืดโวยอ่ะพระอาทิตย์ตกเร็วนะเจ้าช่วงนี้ก็ระมัดระวังในการเดินทางตัวละกันนะเจ้าท่านใดที่บางทีช่วงที่มันสีบักให้มืดโวยเนี่ยเนาะท่านขับรถขับราอะไรอย่างก็อาจจะเป็นปกตินะเจ้าแต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยคุณผู้ฟังมันจะเป็นช่วงที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นักขึ้นนะจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ใกล้ตกแสงอาทิตย์กับความมืดเนี่ยกำลังจะประจวบกันในนี้นะจ๊ะซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดการพอทัศนวิสัยมันค่อยดีได้ตะใดนะอย่างคนตาค่อยดียังดีจะอันนี้ใส่แว่นนี่นะจ๊ะบางทีใส่แว่นแล้วก็ยังใจหันดีแต่ตะใดเตือนนะจ๊ะมืดแล้วนี่ขับรถขับราไปไหนนี่ก็จะบ่ค่อยหันหนตาหนตางอย่างตะใดละนะจ๊ะก็จะต้องระวังเป็นพิเศษเนาะสิ่งเหล่านี้ก็ฝากคุณผู้ฟังกันไว้ตัวละกันนะจ๊ะด้วยความห่วงใยกันกับเรื่องของสภาพอากาศกับเรื่องของการเดินทางกับเรื่องของการขับรถนะเจ้าไปเหนือไปใต้ไปท่องเที่ยวนะเจ้าไปที่ไหนต่างใดนะเจ้ามืดเร็วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ต่อยนะเจ้าส่งความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขส่งความปรารถนาดีแล้วก็ส่งเพลงเพราะๆให้กันได้ฟังในช่วงค่ำนี้นะเจ้า

ก็อยู่โดยการนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าน้อยอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็มีข่าวสารมีข้อห่วงใยนะเจ้ามีงานเพลงเพราะๆมาเปิดให้กันได้ฟังเนาะกับวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขคุณผู้ฟังดีเจออยเวลาไปกาดนี่นะเริ่มสังเกตพอตั้งหน้าตั้งหลังนี่เมื่อไหนจะหันคนต้องนะเจ้าไปเตวกาดเมื่อไหนจะหันมีคนอุ้มน้องน้อยเนาะไปห้างสรรพสินค้านะเจ้าซึ่งมันก็หมายความว่าอัตราการตั้งครรภ์นะเจ้าอัตราการเกิดของทารกเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยลงนะเจ้าค่อนข้างที่จะน้อยลงซึ่งรัฐบาลก็ส่งเสริมนะเจ้าให้มีบุตรกันคนสมัยใหม่วันเดียวนี่จะบอกค่อยอยากจะมีบุตรตาใดค่อยอยากมีลูกตาใดเพราะว่าอาจจะมองว่าเป็นการที่จะต้องเสียภาระค่าใช้จ่ายเนาะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อย่างแบบนี้นะกลัวเลี้ยงได้บดีอย่างเงี้ยเนาะบดีนี้เลี้ยงละอ่อนคนนี้ต้องใช้สตังค์นักเนี่ยนะเจ้าก็อาจจะเป็นในส่วนของบางครอบครัวที่ก็ยังไม่อยากมีแต่ว่าน่าทึ่งมากนะเจ้าเพราะล่าสุดตั้งทีมแพทย์ของคณะแพทย์มช.เนี่ยนะเจ้าเพิ่งแถลงว่าโหสามารถที่จะดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์แฝด4นะเจ้าตั้งครรภ์แฝด4ตามธรรมชาติเลยนะเจ้าแล้วก็ดูแลเด็กทารกนะเจ้าทั้ง4หัวใจเนี่ยตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตอนนี้น้องเนี่ยน่าฮักแล้วก็แข็งแรงมากนะเจ้าก็มีการแถลงข่าวคุณผู้ฟังที่ห้องประชุมชั้น15อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มช.นะเจ้ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มช.เนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็แถลงข่าวเรื่องของ1ครรภ์4หัวใจนะเจ้าซึ่งเป็นความสำเร็จของทีมแพทย์สหสาขาในการดูแลแฝด4ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะเจ้าเป็นการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติในกรณีนี้พบได้น้อยมากเพราะว่าประมาณ1ใน 700,000 รายนะจะสามารถตั้งครรภ์แฝด4นี้ได้นะเจ้าแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของคณะแพทย์มช.นะเจ้าในการดูแลการตั้งครรภ์ของคุณแม่แฝด4เนี่ยเป็นแฝดแท้จากไข่ใบเดียวกันใช้รกอันเดียวกันแล้วก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเจ้าเป็นการที่พบเรื่องของภาวะตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นได้น้อยมากแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงสูงมากประมาณ1ใน 700,000 รายที่จะสามารถดูแลแบบนี้ได้นะเจ้าคุณหมอฟังเจ้าทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็ร่วมกันวางแผนดูแลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์เตรียมความพร้อมก่อนคลอดนะเจ้าการผ่าตัดคลอดแล้วก็การดูแลทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดจนกระทั่งมารดาแล้วก็ทารกทั้ง4คนเนี่ยผ่านระยะวิกฤตได้อย่างปลอดภัยนะเจ้าคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มช.เพิ่นบอกว่าคุณทิติการสินิรักษาทรัพย์อายุ33ปีเป็นมารดาที่ตั้งครรภ์แฝด4เนี่ยนะเจ้าชาวปากาเกยอที่อำเภอแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลแม่เสรียงมาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะเจ้าตอนอายุครรภ์คุณแม่เปิ้นได้23สัปดาห์หลังจากโรงพยาบาลต้นสังกัดที่แม่เสรียงเนี่ยนะเจ้าเปิ้นตรวจเบื้องต้นพบว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด3ก่อนที่จะมีทีมสูตินารีเวชของมช.เนี่ยจะมาอันเตอร์ซาวมาทำอย่างพออย่างละเอียดซึ่งพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยบ่ใช่แฝด3นะเป็นแฝด4นะเจ้าแล้วทารกทั้ง4คนเนี่ยอยู่ในถุงน้ำคร่ำแยกกัน4ถุงแต่ว่าใช้รกอันเดียวกัน1รกซึ่งถือเป็นครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะเจ้าการตั้งครรภ์แฝด4นี้มีความเสี่ยงสำคัญหลายด้านนะเจ้าโดยเฉพาะการคลอดก่อนกำหนดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้รกร่วมกันนะเช่นการถ่ายเทเลือดระหว่างครรภ์แฝดการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ผิดปกติรวมถึงการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียดแล้วก็ติดตามสุขภาพของทารกอย่างใกล้ชิดเปิ้นก็มีการวางแผนความถี่ในการตรวจติดตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ทุก 1-2 สัปดาห์เลยนะเจ้าขณะที่ตั้งครรภ์แฝด4เนี่ยก็มักจะมีการคลอดก่อนกำหนด
ส่วนใหญ่คลอดประมาณอายุครรภ์29-30สัปดาห์เนาะคุณหมอฟังเนาะก็เป็นสิ่งที่เปิ้นพยายามดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์บรรดาและทารกภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยาคณะแพทย์มช.นะเจ้าแล้วก็หัวหน้าศูนย์ทารกในครรภ์นะเจ้ารองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเฟื่องลดาทองประเสริฐเนี่ยนะก็บอกว่าสิ่งที่ท้าทายอย่างมากในการดูแลคุณแม่แฝดสี่เนี่ยคือการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนแล้วก็การยืดหยุ่นการยืดอายุนะจะขออภัยการยืดอายุในครรภ์ให้ได้เหมือนที่สุดเพื่อให้ทารกเนี่ยมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ลดปัญหาจากการคลอดก่อนกำหนดขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงการเดินทางมาของมารดาซึ่งจะต้องมาจากแม่เสรียงซึ่งมีระยะทางไกลบ่สะดวกในการเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สักเท่าใดนะจ๊ะป้องกับประสานงานกับสูตินารีแพทย์โรงพยาบาลแม่เสรียงเพื่อร่วมกันวางแผนการดูแลให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดด้านการดูแลมารดานะจ๊ะทีมแพทย์ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แฝดทั้งเรื่องครรภ์เป็นพิษเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะเจ้าการได้รับสารอาหารที่บ่เพียงพอสำหรับทารกทั้ง4คนเอ็นอาจารย์ปังก็ต้องมียาเพื่อป้องกันครรภ์เป็นพิษเนาะตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนต่างๆปรึกษานักโภชนาการเพื่อให้ได้รับอาหารวิตามินแร่ธาตุอย่างเหมาะสมนะเจ้าปังก็วางแผนให้มารดาเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่อายุครรภ์27สัปดาห์คือต้องมาอยู่โรงพยาบาลเพื่อฉีดยากระตุ้นปอดทารกเตรียมพร้อมสำหรับการที่อาจจะต้องคลอดก่อนกับโน้ตรวมถึงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีอาการเจ็บคันคลอดนะจะรวมถึงการเจ็บคันซึ่งจะพิจารณาให้ยายับยั้งการคลอดที่ปลอดภัยสำหรับมารดาและทารกเพื่อยืดอายุให้ทารกอยู่ในครรภ์ได้เหมือนที่สุดนะจ๊ะโดยวางแผนผ่าตัดคลอดนะทั้งแฝดทั้ง4นะเจ้าเพราะว่าอยู่ในท่าก้นหรือท่าขวางที่บ่เหมาะสมสำหรับการคลอดทางธรรมชาติทางช่องคลอดอยู่แล้วก็ต้องวางแผนกันผ่าคลอดคุณหมอปั้นเล่าตัวนะเจ้าว่าระหว่างการพักรักษาตัวเนี่ยทีมแพทย์ก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินตลอดเวลาทั้งการซักซ้อมแผนการส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมสูตินารีแพทย์วิสัญญีแพทย์กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดพยาบาลการเตรียมยาเตรียมเลือดนะเจ้าเตรียมพื้นที่รองรับทารกทั้ง4คนกระทั่งพออายุครรภ์ได้29สัปดาห์5วันหลังจากเข้ารับการรักษาตัวประมาณ2สัปดาห์ที่โรงพยาบาลคุณแม่ก็เริ่มมีอาการมดลูกหดรัดตัวช่วงที่2เกิงทีนี้พบว่าปากมดลูกเปิดแค่2เซนทีมแพทย์ก็ประเมินว่าเข้าสู่ภาวะคลอดก่อนกำหนดแล้วล่ะก็เลยให้ยายับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกแล้วก็เตรียมทีมสหวิชาชีพเพื่อเข้าดำเนินการตามแผนที่สัก2ใบจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการผ่าตัดคลอดซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงบ่ได้พบภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดทารกทั้ง4คนได้รับการดูแลต่อในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดโดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดนะเจ้าขณะที่มารดาได้รับการดูแลที่หอผู้ป่วยสูติกรรมการผ่าตัดคลอดครั้งนี้จะให้บุคลากรแล้วก็สหสาขาวิชาชีพเกือบ30คนคุณผู้ฟังคุณหมอบ้านเล่าว่าอันนะมีทีมสูตินารีแพทย์4คนทีมกุมารแพทย์10ถึง12คนนะจ๊ะทีมวิสัญญีแพทย์และพยาบาล5คนทีมพยาบาลห้องผ่าตัด5คนทุกคนเนี่ยทุกทีมต้องทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดและมีการซ้อมแผนกันมาแล้วนะจ๊ะเพื่อให้สามารถดูแลมารดาและก็ทารกทั้ง4คนได้อย่างปลอดภัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเฟื่องลดาในป้นบอกว่าความสำเร็จของการผ่าตัดคลอดแฝด4ในครั้งนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการซักซ้อมมีการวินิจฉัยมีการวางแผนการประเมินความเสี่ยงน่าจะไว้อย่างครอบคลุมทีนี้ก็เลยทำให้ทารกทั้ง4คนเนี่ยน่าจะคลอดได้อย่างปลอดภัยตอนอายุครรภ์29สัปดาห์5วันน้ำหนักแรกเกิดของแต่ละคนกิโลป่ายคุณผู้ฟังทารกแรกเกิด 1,110 กรัม 1,295 กรัม 1,115 กรัมแล้วก็แฮมโคน 1,800 กรัมนะจ๊ะทารกทั้ง4คนเนี่ยคลอดก่อนกำหนดมากก็เลยต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังการทำงานของอวัยวะต่างๆที่ยังพัฒนาบ่สมบูรณ์โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจการควบคุมอุณหภูมิความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ระบบทางเดินอาหารต่างๆนะจ๊ะก็จนดูแลนะจ๊ะทารกแรกเกิดเนาะ
ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะเจ้ากินนมกลับไปอยู่ในอ้อมอกแม่นะเจ้าได้อย่างสมบูรณ์นะเจ้าภายในประมาณ1สัปดาห์เนี่ยนะเจ้าก็เปิ้นก็พยายามที่จะดูแลในห้องที่ทารกแรกคลอดเนี่ยนะเจ้าเข้าไปอยู่ซึ่งขณะนี้นะเจ้าโกโมฟังทั้งแฝดทั้ง4เนี่ยอายุได้8เดือนละชื่อน้องไอเดียน้องไอวาน้องไอด้าแล้วก็น้องไอราแฝด4 8เดือนแล้วนะเจ้าก็ดูแลแฝด4มาได้เป็นอย่างดีตอนนี้น้องไอเดียน้องไอวาน้องไอด้าและน้องไอราเนี่ยนะเจ้าแฝด4คนนี้นะหน้าเหมือนกันค่ะนะแล้วก็ตุ้ยนุ้ยนะเจ้าตุ้ยนุ้ยข่าวโจ๊ะเฟาะคุณผู้ฟังน่ารักน่าจังนะเจ้าคุณแม่เปิ้นก็มาพร้อมกับน่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อเอ๊ะนะเจ้าอุ้มกันคนละคนคนละคนแล้วก็ใส่เสื้อชุดชนเผ่าเปิ้นน่ะเนาะเป็นเสื้อปากาเกยอเปิ้นน่ะนะเจ้าสีเขียวเหรอแล้วก็ใส่หมวกสีขาวเหรออ๋อตัดกระผิวขาวโจ๊ะหน้ายังกันเป๊ะคุณผู้ฟังตุ้ยนุ้ยนะเจ้าแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันรกอันเดียวกันนะเจ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นกรณีที่พบได้น้อยมากแล้วก็ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อทั้งมารดาและก็ตัวทารกเองนะเจ้าทีมแพทย์ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดจนน้องๆเนี่ยคลอดนะเจ้าได้อย่างสมบูรณ์เนาะปลอดภัยแล้วก็เจริญเติบโตได้ถึงปัจจุบันนะเจ้าแฝด4โอ้สุดยอดนะเจ้าเก่งทั้งคุณแม่เก่งทั้งคุณลูกเก่งทั้งคุณหมอเลยนะเจ้าเป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันเนาะ1ขั้น4หัวใจนะเจ้ากับเรื่องราวที่เป็นความสำเร็จของทีมแพทย์นะเจ้าที่ได้ดูแลนะเจ้าเคสที่เป็น1ใน700,000รายนะเจ้าที่จะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ที่เจียงใหม่นะเจ้าคุณแม่อยู่แม่เสรียงแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเนาะอ้าวเล่าสู่กันฟังเจ้าเผื่อว่าไผ่ฟังแล้วอยากจะมีลูกขึ้นมาพ่อง โชคดีโหนะเจ้าต้องเตื้อเดียวได้แฟด2แฟด3อีหูนะเจ้ากลมฟังไผ่ไปหูเนาะบัดเดี๋ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเจ้าก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณแม่เก่งมากแค่1คน2คนนี่ว่ายากแล้วนะอันนี้4คนเลี้ยงดูได้เป็นอย่างดีเลยนี่นะเจ้าสุดยอดเนาะเจ้าเนาะอ้าวเล่าสู่กันฟังเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

0: รูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: FM 95เดชาฟังเพลงกันไปฟังข่าวกันไปเนาะเพลินๆกันนะเจ้าก็โมฟังสบายๆกันในช่วงค่ำๆจะอีนะเจ้ากับรายการวิทยุข่าวดีตี95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะให้ความรู้คู่ความสุขมีหลายท่านถามเข้ามาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าว่าเอ๊สลากกาชาดที่สวทประกาศขายหมดหรือยังเอ๊นะที่สวทนี่จำหน่ายแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังมีพี่น้องประชาชนที่สนใจเพิ่นมาฮับโจกไปละนะเจ้าแต่ว่ายังมีสลากกาชาดจำหน่ายอยู่นะเจ้าตอนนี้นะเจ้าสลากกาชาดการกุศลจังหวัดละปูนเพิ่นเปิดจำหน่ายยังเป็นทางการแล้วนะเจ้าเพื่อที่จะจัดหารายได้นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ผู้พิการและก็ผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดละปูนนะเจ้าโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะเจ้าร่วมทำบุญลุ้นโชคส่งท้ายปีในช่วงการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะเจ้าเปิ้นจำหน่ายสลากกาชาดในราคาใบละ100บาทหรือจำหน่ายแบบเล่มละ 2,500 บาทนะเจ้า 2,500 นี่มี25ใบนะโชคเนี่ยท่านจะได้ลุ้นนะเจ้าลุ้นรางวัลเนาะร่วมทำบุญสมทบทุนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และกิจกรรมสาธารณกุศลในจังหวัดละปูนนะเจ้าโจกชั้นที่2เนาะท่านก็จะได้รับรางวัลนะเจ้าลุ้นรับรางวัลรถยนต์ Toyota Corolla Cross นะเจ้า1เป็นรางวัลที่1รางวัลที่2เนี่ยจะเป็นรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Double Cab รางวัลที่3เป็นรถยนต์ Honda Cityนะเจ้ารางวัลที่4เป็นรถเครื่อง Honda Scoopy i 3รางวัลนะเจ้าแล้วก็รถเครื่อง Yamaha Ham 3รางวัลรถเครื่องนี่6คันนะเจ้าแล้วก็รางวัลที่5เนี่ยจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้ารางวัลเลขท้าย3ตัวนะเจ้าก็จะเป็นพัดลมปรับระดับขนาด16นิ้วแล้วก็หม้อทอดไร้น้ำมันขนาด 5.5 ลิตรอย่างละ50รางวัลนะเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นจะหมุนรางวัลกันวันที่6ธันวาคมนะเจ้าในงานฤดูหนาวคืนสุดท้ายอ่ะน้องคุณผู้ฟังเนาะก็ท่านที่สนใจนะเจ้าใครได้สลากกาชาดการกุศลท่านดูได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในพื้นที่นะเจ้าสำนักงานเหล่ากาชาดกานะเจ้าหรือว่าทุกวันศุกร์เนี่ยทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนเปิ้นก็จะออกบูธจำหน่ายที่ถนนคนเดินนะเจ้าบริเวณหน้าวัดพระธาตุเนี่ยก็เข้าไปอุดหนุนกันได้เนาะจะซื้อยกเล่มหรือจะซื้อเป็นใบเป็นใบก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าอิ่มบุญลุ้นโชคเนาะกับสลากกาชาดการกุศลจังหวัดละปูนซึ่งขณะนี้มีจำหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการนะจากประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้า

และเจ้ากูมฟังเจ้าอูดีหนีหม้อแล้วเนอะมืดมาละแต่เจ้าก็เวลาผ่านไปเร็วเนาะคุณผู้ฟังอย่างดีใจอ้อยว่ามันมืดเร็วนะจำเดี๋ยวนี้หกโมงนี่ออกห้องส่งไปมืดตึ๊ดตื่นละนะเจ้าก็ฝากคุณผู้ฟังท่านใดขับรถขับราฟังวิทยุอยู่นะเจ้าหลังเคารพธงชาติความมืดจะมืดลงเรื่อยๆแล้วก็จะมืดลงเร็วขึ้นนะเจ้าขับรถขับราก็ระมัดระวังกันตัวละกันเนาะด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าส่วนด้านใดที่อยากจะไปแอลงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนก็ไปได้เลยเนอะทั้งที่วัดพระธาตุทั้งที่ลานเจ้าแม่ลำปูนนี่ค่ำๆที่ลานเจ้าแม่นี่คึกคักมากนะเจ้ามีตึงของกินมีตึงไปแอลงานโคมของหวานของข้าวผลไม้อาหารนะเจ้าโอ้ยรวมพิกัดนะเจ้าสถานที่เดินเล่นในช่วงค่ำที่ลำปูนเฮานะเจ้าถามท่านนายกประพัฒน์ผู้เจริญนะเจ้านายกบุญว่าโคมที่ลานเจ้าแม่เปิ้นปูชากันได้ตั้งใดแล้วอีนะเปิ้นบอกโอ้ของลานเจ้าแม่นี่ประมาณ 4,000 แกนได้ละนะเจ้าถามอาจารย์บรเมศวรรณสัยของทางวัดพระธาตุล้อมีพี่น้องประชาชนมาปูชาโคมกันนักหรือยังนะเจ้าอาจารย์ว่านับได้ 20,000 ปลายละ 27,000 นะเจ้าประมาณ 27,000 เพราะฉะนั้นที่วัดพระธาตุแล้วก็ที่ลานเจ้าแม่เนี่ยรวมกันประมาณ 30,000 ดวงละนะเจ้าเปิดเทศกาลมาแค่10กว่าวันเองนะเจ้ากลุ่มฟังประมาณ 30,000 ดวงแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะขยับตัวเลขขึ้นไปแตะหลักแสนดวงเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะเจ้าเชิญมาร่วมกันได้กับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนนะเจ้าเนาะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ุณกำลังติดกับดักหนี้เสียอยู่หรือเปล่าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างจ่ายมานานหยุดเครียดแล้วเดินหน้าต่อ
1: พบกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยคุณเคลียร์หนี้เสียเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อแบบไร้กังวล
0: ย้ำอีกครั้งปิดหนี้ไวไปต่อได้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทร1213
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
3: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะครับจากทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับพอดีเข้าห้องทงจ้าไปน้อยนะครับเนื่องจากติดภารกิจติดโต๊ะทำงานเนาะก็มาทักทายคุณผู้ฟังในเวลา 18:30 นาทีและการกลับก็ยังคงมีเพลงเพราะๆแล้วก็ข่าวสารมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังเช่นเคยกับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับตะกี้เฮาฟังเพลงกันเยอะไปแล้วนะครับช่วงนี้ติดตามข่าวสารนะครับตีเตรียมไว้มาอุ้มมาเอ่ยครับคุณผู้ฟังกันดีกว่านะครับวันนี้ก็มีข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ออกประกาศเมื่อเวลา 18:00 นตีผ่านมาเพิ่นก็ได้คาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไปกันตีภาพรวมนะครับประเทศไทยคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางลงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ณอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง21-26องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33-36องศาเซลเซียสครับอ่ะอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศล่าสุดเลยเวลา 18:00 นที่ผ่านมานี่เองจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในเรื่องของสภาพอากาศนี่ช่วงนี้คุณผู้ฟังต้องบ่ได้ลืมนะครับดูแลสุขภาพตัวนะครับอากาศแปรปรวนเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวฝนนี่เนาะอย่าบ่ได้ลืมนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับก็บ่ได้ลืมเด้อคุณผู้ฟังครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี่นะภาคเหนือตอนบนมีฝนนะฝนฟ้าคะนอง 30% บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเจียงใหม่นะครับแล้วก็แฮม7วันข้างหน้านี่ก็มีการคาดการณ์ออกมาแล้วนะภาคเหนือของเฮาครับวันที่14-17ตุลาคมนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนในช่วงวันที่18-20ก็ฝนจะลดลงแล้วมีฝนฟ้าคะนอง

10ถึง30ของพื้นที่ส่วนมากก็ทางตอนล่างของภาคนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องระมัดระวังตัวเนอร์ถ้าเกิดฝนตกหนักนี่ก็เสี่ยงน้ำท่วมแปลงปลูกนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลนะครับต้นพืชเฝ้าระวังกันอย่างดีตัวนะครับรวมถึงอากาศตีแดดฮ้อนชะนี่เข้าให้เข้าสวนนะครับชิบน้ำหนักเนอร์คุณผู้ฟังครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับบ่ดีฮื้อร่างกายเฮาขาดน้ำถ้าเฮาหิวน้ำมาได้ปุ๊บนั่นก็คือเฮาร่างกายของเฮานี่เริ่มขาดน้ำแล้วเพราะฉะนั้นชิบน้ำบ่อยๆเนอร์คุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันแถมสักกรรมนึงครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามข่าวพร้าวนะจากทางอบจขอนพ่องนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆที่จะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบและก็รับฟังกันนะครับก็ปักหมุดไว้เลยนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครับเปิ้นก็จะมีการเปิดตัวนะครับงานลำพูนเทควีคนะ2026เป็นงานมหกรรมสัปดาห์เทคโนโลยีสุดยิ่งใหญ่ครับนะวันที่21พฤศจิกายนนี้ก็จะมีไฮไลท์เนาะก็จะมีเทรน AI นะครับการลงทุนพร้อมการแข่งขันชิงเงินรางวัลนะกว่า 200,000 บาทซึ่งท่านใดอยากเข้าร่วมงานก็ฟรีนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครับเปิ้นก็ได้ร่วมกันครับหน่วยพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับประเทศนะประกาศจัดงานลำพูนเทควีค2026นะครับรวมมหกรรมสัปดาห์เทคโนโลยีลำพูน2569อย่างเป็นทางการนะครับภายใต้แนวคิดนะหลักนะแนวคิดหลักนะครับก็คือเน้นย่ำเทรนด์แห่งอนาคตนะอย่าง AI หรือที่เฮาคุ้นหูกันปัญญาประดิษฐ์นั่นเนาะนะครับแล้วก็ investment นะครับก็มีการลงทุนตัวเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตมองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจนะครับแล้วก็ผลักดันจังหวัดลำพูนสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมในเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเทรนด์การลงทุนใหม่ๆนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับสมัยตะก่อนนี่ถ้าเฮาเป็นละอ่อนเนาะสมัยพ่อแม่เฮายังสาวนี่เนาะเพิ่นก็จะว่าไปลงทุนไปฝากตังค์ธนาคารอีเนาะเป็นกินดอกเบี้ยนะครับแต่มาเดี๋ยวนี้เพิ่นก็บ่ค่อยฝากกันละนะดอกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่วนมากก็จะมีหลายท่านก็เลือกที่จะลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเปิดโอกาสคือได้มองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจนะครับแล้วก็จะเป็นการผลักดันจังหวัดลำพูนสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมในเศรษฐกิจยุคใหม่ตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับซึ่งงานนี้นะครับปีนี้จัด2วันเต็มวันที่21พฤศจิกายน2569นะครับสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนนะครับก็จะมีไฮไลท์มีกิจกรรมติดตอบโจทย์สำหรับทุกกลุ่มอายุเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานสายเทคผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนทั่วไปนะที่สนใจก้าวทันโลกยุคใหม่นะครับไฮไลท์ภายในงานนี่นะครับก็จะมี8ไฮไลท์นะกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือไฮไลท์แรกนี่ก็จะเป็นเทคนะเซมินานะครับมารวมฟังแนวคิดบทวิเคราะห์นะครับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับประเทศกว่า30ท่านนะครับแล้วก็จะมีลำพูนโรบอทเกม2026นะครับก็จะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศนะครับบนสนามแข่งขันใหม่ที่ใหญ่ท่าทายกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนแห่งอนาคตในหลากหลายมิติเลยมี AI Playground นะครับพื้นที่ทดลองสัมผัสนะครับ Generative AI แล้วก็หุ่นยนต์บริการอัจฉริยะด้วยตนเองนะแล้วก็จะมีฟิวเจอร์สกินเวิร์กช็อปนะครับมีตีฮือลงมือปฏิบัติแต่รีสกิลอัพสกิลทักษะดิจิทัลระบบอัตโนมัตินะการประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานยุคใหม่รวมกับบริษัทสร้างสรรค์สื่อระดับโลกอย่างแคนวานะครับมีexhibition นะครับแล้วก็ innovation showcase ก็นี้ก็จะเป็นบูธจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยจากบริษัทชั้นนำนะครับแล้วก็จะมีนักวิจัยสตาร์ทอัพและก็องค์กรแนวหน้ากว่า70บูธเลยมาดูกันได้นะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ที่7นี่จะเป็น tech และ investment นะครับก็จะเป็นเวทีเปิดมุมมองใหม่นะครับเกี่ยวกับการเจาะลึกนะทิศทางธุรกิจนะการลงทุนนะครับการเติบโตของจังหวัดลำพูนในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับมีการแข่งขันเทคโนโลยีนะส่งแรงใจเชียร์นะผู้เข้าแข่งขันในหลากสาขานะครับก็ท้าทายความสามารถเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาทนะครับมากกว่า 200,000 บาทนะครับกำหนดการและก็การลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมงานฟรีเนาะวันที่20นะวันพฤหัสบดีที่20แล้วก็ศุกร์ที่21พฤศจิกายน2569ปีนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนนะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้าชมงานได้ฟรีเลยบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าจะลงทะเบียนล่วงหน้าก็ได้เพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงเวิร์กช็อปของที่ระลึกแล้วก็สิทธิพิเศษภายในงานได้นะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลำพูนเทควีค2026นะครับหรือเข้ามาอ่านโพสต์นะครับหน้าเพจสวทลำพูน FM 95ก็ได้ก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วก็กดเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับกิจกรรมดีๆเนอะมารวมเปิดมุมมองค้นหาโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของเมืองลำพูนไปด้วยกันนะครับกับงานลำพูนเทควีค2026นั่นเองครับ

ทรมานนะครับเพลงเก่าๆจากศิลปินอิทธิพลางกูลนะนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงท้ายๆของรายการคิดดีเพื่อสั

0: คมวันนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้ก็มาแรงขำขำจะนี่หัวขำจะนี่เนาะนะหลายท่านก็เดินทางกลับบ้านนะครับหลายท่านก็ไปรับลูกรับหลานหลายท่านก็เลิกงานนะเพราะฉะนั้นบนท้องถนนนะก็จะขับขังไปด้วยรถด้วยรานะครับเพราะฉะนั้นต้องขับรถขับราด้วยความตีบทประมาทเน้อเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะคุณผู้ฟังมารวมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยกันเนาะบทที่ประมาทนะครับขับรถตามกฎหมายที่เป็นกำหนดนะปฏิบัติตามกฎจราจรขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับบริเล่นมือถือคณะขับขี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่ครับนะวันพรุ่งนี้นะครับรายการคิดดีเพื่อสังคมกับป้าทุกคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะ 18:00 นถึง 19:00 นสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้วันที่14ตุลาคม2569ลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการสวัสดีครับ
1: หมุนยุ่งมากโอ้มันเขาจะเป็นบ้าสมัยก่อนเป็นยังไงตอนนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัวBangkok Blueprint for Fort Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็น3%ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dotซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการฉ้อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึง67%ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน การยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกอกพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกอกพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยWorld Bank กับ IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็น1ใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่ากอเปียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตาม Bangkok Blueprint ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกใน122ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันมีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น โครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคมคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
7: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชาววิสาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระลอกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 นาที
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งวันนี้นะครับนะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาอัครเดชคำพิระและก็คณากรสินพิทักษ์ครับวันนี้14ตุลาคม2569ครับเราเจอกันหลังข่าวภาค 19:00 นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา 19:30 โดยประมาณถึง 20:00 ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ด้วยนะครับที่รับสัญญาณในการแวดวงกีฬาครับนะเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเป็นข่าวยินดีของบรรดาของน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาในต่างประเทศแล้วก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมและได้แชมป์ก็เป็นสองสาวคู่หูนะฮะจากเวทีของวอลเลย์บอลชายหาดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC B Tourนะครับครั้งที่2โดฮาโอเพ่น2026นะครับที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงครับเบสวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีกับไบรท์นะครับธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับคู่มือ3ของรายการครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับก็รอบรองชนะญี่ปุ่นรอบชิงก็เจอญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับซึ่งเป็นญี่ปุ่นคนคู่นี้ก็เป็นคู่มือหนึ่งในรอบชิงก็คือด้านของอาซามิเชบะกับรีกะมูรากามินะครับซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งเราคู่มือวางอันดับที่สามเจอกันและปรากฏว่าคู่ของสาวไทยนะครับทางด้านของเบสกับไบท์ฮะตบชนะไป2เซตรวดนะครับ21ต่อ19และ21ต่อ12นะฮะก็คว้าชัยชนะนะครับเป็นการคว้าแชมป์ไปครองนะสำหรับคู่ของเบสและไบท์ก็ยินดีด้วยนะก็หลังจากคว้าแชมป์เอเชียนเกมเนี่ยนะก็ฟอร์มยังต่อเนื่องนะต้องบอกว่าฟอร์มยังต่อเนื่องนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับสำหรับคู่ของเบสและไบท์นะครับชื่นชมนะครับซึ่งแชมป์รายการที่4ยอมรับนะว่าเป็นแชมป์รายการที่4ของเบสกับไบท์ในปีนี้นะเอเชียนบีทนะที่ซันย่าจีนนะที่ได้แชมป์รายการนี้1ละนะครับแล้วก็มีรายการเอเชียนบีทที่ซันย่าจากจีนแล้วมีบีทโปรทัวร์ฟิวเจอร์ที่หางโจวจีนเช่นเดียวกันและจบที่ก่อนหน้านั้นจำได้ใช่ไหมฉลองชัยกันที่เอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนี่3ครั้งพอครั้งที่4ก็นี่แหละครับที่โดฮานะครับก็ยินดีกับความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลชายหาดนะสาวไทยส่วนคู่ประเภทชายนะก็ส่งไปแข่งขันด้วยนะครับแต่ว่าเราไปได้แค่รอบ8คนสุดท้ายครับนพดลสุขภูวงกับปรวิทย์ตาวะโตในรอบ8คู่สุดท้ายนะครับ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอคู่ของออสเตรเลียแล้วก็แพ้ตกรอบไปนะแพ้กับเมอร์ดิสโอลิเวอร์แล้วก็เจสวอลเกอร์นะครับ17ต่อ21แล้วก็14ต่อ21นะตกรอบไปนะครับแล้วก็มีคู่ของเนติธรมุนิกุลกับวริชรวิทย์นะฮะวริชรวิทย์หมวดผานะแพ้คู่จากเจ้าถิ่นนะกาตาร์นะครับก็คือเจอซีฟนูนอสเซ่กับอาหมัดไทจาน24 26แล้วก็16 21นะตกรอบนะฮะนี่คือคู่ขอหน้านั้นนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะข้ามจากตะวันออกกลางนะที่โดฮากาตาร์ไปนู่นนะฮะรายการแบดมินตันที่โอเดนเซ่เดนมาร์กครับนะฮะเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับ World Tour Super 750นะวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026เงินรางวัลกว่า 950,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 31,825,000 บาทที่โอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวิวกุลุตวิทิสารเล่นแบบเหนื่อยๆนะดูสภาพแล้วคือเหมือนกับไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เจอกับรามุส MK นะครับ มือ27ของโลกจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็แพ้ไป1ต่อ2เกม21 13 17 21และเกม3แพ้12 21 MK นะฮะรามุส MK คนนี้เคยชนะวิวในการเจอกันมา3ครั้งหลังสุดรายการนี้เมื่อ2ปีก่อนนะฮะก็แพ้รามุส MK ตกรอบแรกนะครับแล้วไปแพ้ที่จีนด้วยและมาแพ้กันต่อที่รายการนี้แหละครับเดนมาร์กนะครับรามุส MK นะครับวิวแพ้นะครับตกรอบไปแต่ไม่เป็นไรแพ้รายการนี้เก็บตัวรายการใหญ่เฟรนด์โอเพ่นนะเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันรายการใหญ่นะครับส่วนในประเภทคู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซับสรีแต้รัตนชัยนะครับแพ้กับผู้ของไต้หวันนะครับหลิวกวงเฮงกับซูหลินฮุย0ต่อ2เกม16 21แล้ว16 21วันนี้มีสุพนิดาเกตทองนะครับก็เจอกับพูดีกุสมาวาดานี่นะครับจากอินโดนีเซียแล้วก็แพ้ไป0ต่อ2เกม18ต่อ21และ13ต่อ21นะครับแล้วก็ปุ๋นกัทนะดนพันพาณิชจับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตน์เป็นการจับคู่กันนะเพราะเจนกับไตเติ้ลแยกกันนะครับมาแล้วก็เจนเชนิชามาจับคู่กับบุญธนดลนะครับเจอกับแชมป์เอเชียนเกมปีล่าสุดนะก็คือทางด้านของเยนซินแบงกับไวยาซินนะครับก็แพ้ไป0ต่อ2เกมนะครับนะ16ต่อ21แล้ว11ต่อ21นะสู้ได้สูสีนะครับและเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะก็เป็นทางด้านของอิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลเจอกับนัทงือเย็นนะครับจากไอร์แลนด์นะครับเกมแรกแพ้ไปก่อน19ต่อ21พอเกม2ชนะ21ต่อ17และ21ต่อ16ครับโอ้แล้วปรบมือให้สำหรับทางด้านของอิคิวกลับมาชนะได้นะครับขึ้นท่านนำในเกมที่3เนี่ยนะฮะแมตช์พอยต์เนี่ยนำอยู่20ต่อ13 14แล้วก็เขาไล่มา3แต้มแล้วก็อิคิวก็ตบชนะไปนะครับนี่เป็นชัยชนะของอิคิวนะนะเข้ารอบไปเรายังเหลือ2คู่นะที่จะแข่งขันในค่ำคืนนี้นะมีคู่อะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่3คู่สิมีหมิวพลประวิช่อชูวงเจอกับดาวิกาซีฮากจากอินเดียนะครับมีทางด้านของพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลเจอกับคู่ของไต้หวันก็คือลีเจียฮุยกับหยางโพส่วนนะนี่คู่เก่งของไต้หวันเลยนะนะทางด้านของลีเจียฮุยกับหยางโพส่วนเนี่ยคู่เก่งของเขานะเดี๋ยวจะเจอกันแล้วก็คู่ผสมนะบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์เนี่ยนะฮะกับเฟรมพิพัฒนาเพียวสามพรานนะครับรอบ2เนี่ยค่ำคืนนี้เจอคู่ของมาเลเซียนะครับก็คือฮูปังรองกับไลเปียจริงที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะครับก็รอแข่งในค่ำคืนนี้ก็รอเชียร์กันสำหรับแบดมินตันนะรายการใหญ่ที่จะแจ้งให้ทราบนะครับก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลคุณผู้ฟังครับค่ำคืนนี้คุยกันยาวๆนะแมนยูแข่งด้วยนะครับผมจะเป็นอะไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบไปดูเรื่องของความเร็วนิดนึงนะครับความเร็วของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะฮะสาวสวยของเราสาวหล่อของเราฮะเดินทางไปสเปนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับทางด้านของมุกครับมุกดาสารพืชนะครับนะไปแข่งขันรายการมอเตอร์ไซค์นะครับรายการหญิงนะครับ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากแฟนกีฬามากมายนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าสาวไทยคนเดียวฮะนะที่ต้องถือว่าความเก่งสุดยอดนะฮะ

หน้าของมุกระดาสารพืชนะครับไปแข่งขันกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปแข่งขันกับผู้ชายคว้าแชมป์ที่สเปนมาแล้วงานนี้เป็นงานของผู้หญิงครับ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งแข่งขันกันโดยของมุกระดาสารพืชนะครับนักแข่งนักบิดชาวไทยจากสโมสร EJT Racing นะครับEJT Racing Team นะฮะเป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนนะหลักจากไทยแล้วส่งเข้าแข่งขันมาแล้ว5สนามมุกเนี่ยลงแข่งขันมาแล้ว12ลงแข่งขันมาแล้ว5สนามนะครับได้ไวการ์ดมานะครับแล้วก็เอารถมาเลข12นะสร้างความฮือฮานะสร้างความสำเร็จในการแข่งขันนะคือเข้าเส้นชัยอันดับที่3ถึง2ครั้งที่มิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตมาโคชิโมเดลลี่อิตาลีแล้วก็ไปขึ้นโพเดียมต่อที่โดนิงตันพาร์คในสาธารณรัฐเก็บพันธสะสมทั้งที่ไปแข่งฤดูกาลแรกนะฮะดูท็อป5ของตารางมี99คะแนนนะครับวันนี้เดินทางไปเซบีย่าสเปนเพื่อไปแข่งขันที่เซกิโตเตเคเรสอังเคิลดิเอโจนะเพื่อแข่งขันรายการสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งมุกก็บอกว่าสนามนี้เป็นสนามที่ท้าทายนะเฮเรสนะครับเป็นสนามที่โค้งความเร็วสูงต้องเทคนิคการขี่สูงนะเบรกลึกอะไรต่างๆนะฮะก็เคยแข่งขันมาไปเมื่ออู๋กว่าหลายสิบปีก่อนก็เคยไปสนามนี้มาเหมือนกันนะมุกระดาก็ขอกำลังใจนะในการแข่งขันในศึก Women Circuit Racing World Championship นะสามสุดท้ายของปีนี้นะมุ่งหวังว่าอยู่ที่5ขยับอยู่ที่4นะแล้วก็หวังจะขึ้นโพเดียมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าได้อีกนะถ้าผลงานดีในสนามนี้ก็จะได้สิทธิ์ไวการ์ดต่อในทุกสนามนะก็ขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยขอบคุณ EAT NJT Racing Team ที่ดูแลสนับสนุนโดยเฉพาะมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันนะครับที่สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวมุกให้ไปแข่งขันในนามประเทศไทยนะแทนประเทศไทยแล้วก็นักแข่งหญิงจากเมืองไทยนะครับนี่คือสนามท้าทายนะครับก็แข่งขันกันเสาร์ที่17ตุลาคมนะฮะเรดแรกนะครับจากนั้นก็เรดที่2อาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับช่องทางในการชมก็นู่นแล้วนะ True Vision Now นะครับซึ่งFIM Women Circuit Racing World Championship เนี่ยก็หรือว่าชื่อเดิมก็คือ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับเป็นจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกประเภทหญิงนะฮะหญิงล้วนๆนะครับจัดขึ้นมาทางการโดยสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติว่า FIM ร่วมกับ Dorna Sport นะฮะ Dorna Sport ก็นี่แหละก็ MotoGP นะที่เขาจัดที่เราคุ้นๆกันในปัจจุบันนี่แหละครับนะส่วนอีกเรื่องนึงนะบ้านเราก็จะเตรียมแข่งขันรายการนี้เนี่ยสุดสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับนะรายการนอกรายการทางด้านของรายการซุปเปอร์ไบค์บ้านเรา Nexter BIC Super Bike Championship 2026นะสนาม3นะที่บุรีรัมย์ทางด้านของทีม S นะ NJT Racing Team เนี่ยเขาต้องการความสำเร็จครับวันนี้เปิดตัวนักบิดนะ Import มาจากไอร์แลนด์ใช่ไหมอิมพอร์ตมาจากไอร์แลนด์นะพอลจอร์แดนนะพอลจอร์แดนนี่มากประสบการณ์จากสนามของIce of Man QT นะมาแข่งขันนะจากไอร์แลนด์มาแข่งขันรายการให้กับสโมสรให้กับทีม SNJT SR Racing Team นะลุยศึก Nexter BIC Superbike Championship 2026สนาม3นะครับในรุ่น Superbike 1000cc นะฮะ SB1 Pro นะแล้วก็จะรถตัวแข่งชาร์ลท์ Honda CBR 1000RRR มาได้22ที่ช้าง International Circuit บุรีรัมย์โอ้โหนี่หวังเนี่ยคือเอานักบิดระดับตัวท็อปนะระดับของยุโรปมาแข่งขันบ้านเราคือนอกจากมาแล้วนะสร้างกระแสแล้วต้องบอกเลยนะครับว่านักกีฬานักบิดจากไทยได้ประสบการณ์ในการบิดแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกนะพอลจอร์แดนนี่นะครับแน่นอนแล้วได้เรื่องของการเข้าโค้งการขับอะไรต่างๆทัศนคติของการแข่งขันนะก็สุดสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวก็ผมก็จะแจ้งผลการแข่งขันหรือว่าแจ้งให้ทราบสำหรับการแข่งขัน Nexter BIC Superbike นะที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ให้ทราบนะครับนี่2ความเร็วนะครับส่วนอีกความเร็วหนึ่งนะก็จบไปแล้วแต่ว่าสร้างกระแสฮือฮานะก็คือเจ็ตสกีครับก็ทางด้านของคุณปริเขตสืบสาการนะผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP1 World Series เก็บคะแนนชิงแชมป์โลกนะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์สำคัญนะลิขสิทธิ์กีฬาสัญชาติไทย 100% นะฮะก็บอกเปิดตัวเลขการเติบโตของการออกอากาศไฮไลท์ไปทั่วโลกนะระดับพันล้านครัวเรือนนะครอบคลุม111ชาติผ่าน57สถานีโทรทัศน์นานาชาตินะครับแล้วก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้มหาศาลนะตามที่นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์ปันเจริญวรกุลที่ย้ำเสมอนะครับว่ากีฬานะต้องพัฒนานะในเรื่องของกีฬาแล้วก็โครงสร้างให้แข็งแกร่งเรื่องของลิขสิทธิ์กีฬานะเพิ่มขีดจำกัดความสามารถนะในตลาดโลกยุคใหม่แสดงให้เห็นว่าบทบาทกีฬาไทยแล้วก็การบริหารการแข่งขันกีฬาไปสู่การบริหารกีฬาโลกได้นะครับผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์
เจ็ตสกีโลก WGP 1นะคุณบริเขตสืบสานการก็บอกว่ากีฬาเจ็ตสกีก็ทำภารกิจกีฬา2ด้านนะครับเน้นก็คือเรื่องของการสร้างงานกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็การแข่งขันกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมซีเกมอะไรต่างๆนะครับซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยโดยมีพลตำรวจเอกเดชณรงค์ชุติชาญบัญชานะเป็นหัวเรือใหญ่แต่ว่าความท้าทายของเราก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไปแข่งขันนะในระดับตลาดโลกนะแล้วก็สร้างนโยบายสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าภารกิจต่างๆเนี่ยก็มีคู่แข่งขันนะคู่แข่งขันที่พร้อมที่จะแย่งแข่งขันกับเราด้วยนะเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะกลุ่มยุโรปหรือกลุ่มสหรัฐหรือว่าตะวันออกกลางนะซึ่งเขาพร้อมที่จะแข่งขันและแย่งเนี่ยเรื่องของ WGP 1ไปจากเราไปจากการแข่งขันนะครับแล้วท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเรืองวรกุลก็ย้ำนะฮะบอกว่าเราต้องพัฒนากีฬานะเชิงโครงสร้างเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆแล้วก็เรื่องของการเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเข้าสู่เรื่องของตลาดโลกยุคใหม่เรื่องของกีฬานะสร้างศักยภาพนักกีฬาไทย12แชมป์ที่ผ่านมาได้เห็นนะว่าทีมนักกีฬาของเรานะแล้วก็ประสบความสำเร็จรวมถึงลิขสิทธิ์ต่างๆนะที่ WGP 1 World Series นะไปออกอากาศอย่างที่บอกนะครับ111ประเทศ57สถานีทั่วโลกนะก็เป็นการแข่งขันนะสถิติไปทางการนะผู้ชมกว่า25ล้านคนนะซึ่งในการแข่งขันต่อไปนี่เป็นรายการสำคัญที่ WGP 1นะครับจะขยายต่อให้ผู้ชมมากกว่านี้อีกนะก็ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งนึงที่ประเทศไทยพัทยาแหละครับ13ถึง17มกราคมปีหน้านะฮะ13ถึง17มกราคมปีหน้าซึ่งคาดว่าถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะไปทุกทวีปของทั่วโลกเลยนะครอบคลุมมากกว่า80ล้านครัวเรือนนะก็จะได้ชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกนะ WGP 1นี่แหละครับแล้วก็ไทยจะได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาเรื่องของกีฬาในเรื่องของธุรกิจกีฬาในระดับโลกนะเชื่อมต่อโลกเรื่องของกีฬาเข้าไปเกี่ยวข้องนะเราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับรอความเคลื่อนไหวเรื่องของ WGP 1นะผ่านทางรายการแวดวงกีฬาแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับคุณฟังครับมาเรื่องของฟุตบอลบ้างนะในค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฟุตบอลมีหลายรายการนะครับเอายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยบาร์เซโลนาสมราคาเต็ง1 นะบุกไปชนะกาลาตาซาราย4ประตูต่อ1นะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านกาลาตาซารายได้กองเชียร์เยอะนะจะยิงนำไปก่อนด้วยจากอเล็กเซ่เบดาคอฟนะครับแต่ว่าบาร์ซ่าก็บุกเอาและบุกเอายิง4ประตูนะครับจากชุดเอากาเซโลเฟอร์มินโลเปสแอนโทนีกอร์ดอนนะยิงอีกแล้วนะแล้วก็คาริมอเดเยมี่นะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาชนะต่อเนื่องนะ2นัดในถ้วยใบนี้6แต้มเต็มนะครับส่วนกาลาตาซารายนะครับแพ้2นัดรวดอยู่ท้ายตารางนัดต่อไปของถ้วยใบนี้นะครับกาลาตาซารายไปเยือนลิลนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาเจอบิ๊กแมตช์ปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะ20ตุลาคมนะครับส่วนอาร์เซนอลครับร้อนแรงเจอกับลิลครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับชนะไป3ประตูต่อ0เนื้อสมราคาแชมป์จากเกาะอังกฤษนะครับยูเรียนทิมเบอร์อาเบโรซีเอเซ่แล้วก็บุคาโยซาก้านะยิงในครึ่งหลังนะครับ3ประตูต่อ0นะครับถึงแม้ว่าจะฟืดๆบ้างในครึ่งแรกนะครับที่เอมิเรตส์สเตเดียมแต่ว่าครึ่งหลังปืนใหญ่อาร์เซนอลลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้านะครับนะก็เล่นอย่างเต็มที่นะก็ชนะไปนะคว้าชัยชนะ2นัดรวดเลยทีเดียวนะครับนัดต่อไปอาร์เซนอลก็จะเจองานหนักหน่อยเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะคู่ปรับสำคัญในเวทียุโรปในวันที่21ตุลาคมส่วนลิลเจอกับกาลาตาซารายก็2ทีมนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าใครจะชนะนัดแรกของเกมการแข่งขันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหเจอกับชนะของแอตเลติกบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดนะก็ปรากฏว่าเล่นไปเพียงแค่ไม่ถึง1นาที50วินาทีนะแมนยูโดนแอตเลติโกมาดริดยิงนำ1ประตูต่อ0นะครับโอ้โหคือกองเชียร์ยังไม่ทันได้นั่งนะหันไปมองกับเพื่อนว่านั่งตรงไหนดีครับอ้าวเปิดประตูปั๊บอ้าวยิงเข้าไปแล้วนะฮะไม่ถึง50วินาทีพาโบบาริออสนะครับจากนั้นแมนยูพอเสียไวก็บุกหนักจริงๆครับแต่ไม่เข้าชนเสาด้วยอะไรด้วยครับเฉียดๆนะครึ่งหลังกับกลายเป็นแมนยูที่บุกมากกว่าเสียผู้เล่นไปอีกหนึ่งคนก็เลนี่โยโร่ครับไปทำฟาวนะครับก็เสียใบแดงไปนะแมนยูเหลือ10คนและนาทีที่79ครับอาเตโมล่าลุคส์มันยิงประตูชัยให้กับแอตเลติโกมาดริดนะครับชนะแมนยู2ประตูต่อ0นะครับนะนัดต่อไปแอตเลติโกมาดริดไปเยือนสตุตการ์ดส่วนแมนยูเจอกับโคโมนะครับมีปัญหาเรื่องของคุ้มในแคมป์ของแมนยูเหมือนกันนะครับทางด้านของแมนยูไมเคิลคาร์เรกครับเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะครับ
ส่วนอีกคู่หนึ่งบาเยิร์นมิวนิคครับบุกไปเยือนไวกิ้งนะแชมป์ลีก

ครับสปอร์ติ้งลิสบอนบุกประชาร้อง 2-0 อินเตอร์มิลานแพ้คลับบุ๊ก 3-4 อาร์เบลไลซิกชนะ PSV ไอเอลเฟน 1-0 เบียร์เรลชนะนาโปลี 3-1 นะครับส่วนฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตครับเมื่อวานนี้กัมบะโอซาก้าเอาชนะนิวคาสเซิลเจ็ท FC 3-1 นะครับโปฮังสติลเลอร์แพ้ยาฮูดารุนทักซิมนะครับ 2-0 นะเกียวโตสังหาครับได้ประตูชัยจากทางด้านของเทมมามัตสุเอะนะขออภัยนะเทมมามัตสุดะนะในช่วงท้ายเกมนาทีที่88นะครับก็เกียวโตสังหาชนะราชบุรี 1-0 นะครับแม่ยันจะเสมออยู่แล้วครับก็แม่2นาทีสุดท้ายนะครับก็ราชบุรีเนี่ยรอบลีกสเตทเนี่ยนัดที่2ก็แพ้ไป2นัดรวดแล้วสำหรับราชบุรีนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะฮะก็เมื่อวานนี้ชนะนะชนะด้วยนะเซี่ยงไฮ้พอร์ตเซี่ยงไฮ้พอร์ตเนี่ยเอาเสมอนะทางด้านของฮาน่าซิติเซ่นนะครับ1-1 นะครับบุรีรัมย์สิเล่นในบ้านแพ้ปักกิ่งกวนนะครับ0ประตูต่อ1นะครับบุกมากกว่าด้วยนะในช่วงครึ่งแรกแต่ทำประตูไม่ได้นะครับแล้วก็ในครึ่งหลังนาทีที่79ท้ายเกมนะครับทางด้านของปักกิ่งกวนนะได้ประตูจากฟาบิโออาเบรูนะครับยิงเข้าไปนะก็ได้ปักกิ่งกวนชนะบุรีรัมย์นะ 1-0 แล้วก็คาชิมาเอลเลอร์ฮะบุกไปชนะองอันฮานอย1ประตูต่อ0นะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะมีตัวแทนของไทยลงแข่งขันด้วยก็คือท่าเรือนะท่าเรือบุกไปเยือนคาชิวาเรโซน่าจะจบไปแล้วล่ะเพราะว่าผมดูอยู่คู่นี้แข่งกัน17นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะทางด้านของคาชิวาเรโซสมราคาลีกของญี่ปุ่นก็เหนือกว่าเราอยู่แล้วเอาชนะการท่าเรือไป5ประตูต่อ1ครับโอ้โหยิงนำไปตั้ง 5-0 ครึ่งแรกนาทีที่ไม่ถึง30นาทีครับคาชิวาเรโซก็ยิงนำท่าเรือไป 5-0 แล้วคุณผู้ฟังแม่คือครึ่งแรกอ่ะ 5-0 แล้วแป๊ะแค่30นาทีนะคือเรามองว่าเขาหลีกเหนือกว่าเรานะญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนนะครับครึ่งแรก30นาทีเจอไป 5-0 จากนั้นเขาก็เพลาๆแล้วล่ะนะพอนำไป 5-0 ถ้าเรือมาตีไข่แตกได้ในครึ่งหลังครับนะก็มาเดลทอมเบียนะครับนาทีที่64ตีไข่แตกให้ท่าเรือก่อนที่แพ้ไป 1-5 นะครับอีกคู่หนึ่งวิลเซโกเบนะครับชนะชนบุกมอเตอร์วิลเซโกเบได้จากเกาหลีจากญี่ปุ่นชนะชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีนะ2-0 นะก็นะครับนี่คือฟุตบอลนะใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับนะแชมเปี้ยนลีก2วันนี้ไม่มีนะทีมจากไทยลงแข่งขันนะครับวันนี้นะครับนี่คือผลฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะก็เชียร์ก็ทำใจนะบางทีก็เราก็ต้องยอมรับมาสมนสอนไทยก็เป็นรองนะครับส่วนค่ำคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับมาใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะวันนี้บุกไปเยือนทางด้านของทีมจากออสเตรียครับลาสกลิมส์นะครับนะก็ประมาณ 23:45 นะครับลิเวอร์พูลลูกทีมของอันโตนิโอลิลาโอล่านะครับแนวรุกเนี่ยหนักเลยนะไม่มีทั้งกอดิกาโปไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซักไม่มีอูโก้เอเตเก้เนี่ยเจ็บฟิตไม่ทันรวมถึงโดมินิกโซโบสไลห้องเครื่องคนเก่งก็เจ็บครับตั้งแต่คนอื่นก็ต้องรอลุ้นนะว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นบาร์กเล่บาโกล่านะครับฟอเรียนเวสนะครับมาเอ็นริโอเอ็นกูโมอาลูอิสคูมาสในอันกาเฟนแบกอลิซิสแม็กอาริสเตอร์เนี่ยเป็นตั้งแต่สำคัญของลิเวอร์พูลนะครับส่วนด้านของเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นก็เป็นทีมก็แต่ว่าถ้าบอกคนว่าก็อาจจะชื่อชั้นอาจจะไปรองลิเวอร์พูลหน่อยแต่ว่าเล่นในบ้านนะครับนะนี่ลักลินเนี่ยฟอร์มตกในลีกด้วยนะก็หวังว่าลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มได้นะครับคู่อื่นก็เป็นเฟย์นูร์ดเจอโคโมนะแล้วก็โรม่านะเจอกับเรอัลมาดริดนะโรม่าเขามีดอยเยนมาเล่นก็เป็นดาวซันโวของทีมรวมถึงปาโลดิบาล่านะครับส่วนเรอัลมาดริดครับโฮเซ่มูรินโญ่เหมือนจะมาเยือนถิ่นเก่าเคยคุมโรม่าอยู่ด้วยนะครับทางด้านของโฮเซ่มูรินโญ่ก็ใช้กำลังหลักนักเตะหลักของตัวเองแหละวินิซิอุสจูเนียนะครับแล้วก็เคเลียนเอ็มบัปเบ้นะเอ็มบัปเบ้ถ้าได้ลงเนี่ยจะเป็นนักเตะที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับลงเล่น100นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยอายุ27ปี298วันสถิติที่ลงเล่น100นัดสูดีที่สุดเนี่ยนะที่ครองสถิติอยู่ก็คือเลโอเมสซี่ตอนนั้นอายุ28ปี84วันนะเมื่อปี2015ตอนนั้นลงเล่น100นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ถ้าเกิดเคเลียนเอ็มบัปเบ้นะได้ลงก็จะทำลายสถิติ100นัดที่อายุน้อยสุดนะครับแชมป์15สมัยนะนะทางด้านของเรอัลมาดริดนะชุดใหญ่แหละแต่ว่าต้องมาเจอทีมเก่าด้วยโฮเซ่มูรินโญ่นะเคยคุมโรม่าอยู่เหมือนกันนะครับ
คู่เอกค่ำคืนนี้ร้อนแรงทั้งคู่เลย

0: แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับของลูกทีมของเอนโชมาเรสก้านะครับจะเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแชมป์ยุโรปของลุยเอนริเก้โอ้โหแมนซิตี้ก็ชุดใหญ่เลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเอริกฮาลันนะครับฟิลโฟเดนรายันแซกีอองตวนเซมินโยนะเอนโซฟานันเดสนะมาครบนะส่วนปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับก็ทางด้านของอุสมานเดมเบเล่นะครับคาวิซาสวัสเตเลียนี่นักเตะเก่งของเขานะชุดเอาเนเวสนะครับวีดินยาฟาเบียนรุยนะนูโน่เมนเดสนี่นักเตะหลักของเขาคู่นี้เจอกันสนุกแน่นอนอย่าพลาดเชียร์คู่นี้ตี 2นะครับนอกจากนั้นก็จะมีสโลวานบาติสซาว่าเจอสตุตการ์ดนะครับโบโลสตรีมเจอโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เรอัลเบติสเจอปอร์โตอาสตันวิลล่าเจอเฟเนเบรเช่แล้วก็ชักตาโดเนตเจอกับ AEKA10 นะครับนี่ฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะแฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีนะครับศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026 18ถึง28พฤศจิกายนที่จังหวัดพังงาแล้วก็รายการนี้นะทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับแต่ย้ำนะฮะย้ำว่ากองเชียร์นะเรื่องของพลูแฟร์นะมีทางด้านของการตรวจตราที่เข้มข้นมากนะเราเคยโดนปรับมา2ครั้งเสียค่าใช้จ่ายในการปรับโดยสมาคมนะ3ล้านบาทนะก็นะให้ชมฟรีนะแต่ว่ามีการตรวจเข้มข้นเลยเรื่องพลูแฟร์ห้ามจุดนะห้ามพกเข้าไปด้วยนะนะครับก็แฟนฟุตบอลก็รอติดตามนะฟุตบอลชายหาดนะครับความเคลื่อนไหวก็โค้ชเอกเศรษฐกรชายชื่นตานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะซึ่งเตรียมชุดแข่งขัน AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะนักกีฬาของเรานะก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแฟนบอลเข้าชมฟรี 1,100 ที่นั่งนะครับมาตรการเรื่องของรักษาความปลอดภัยผ่านจุดคัดกรองห้ามนำอุปกรณ์เชียร์หรือวัสดุนะหรือวัตถุที่ไม่ได้อนุญาตเข้าสู่สนามนะป้องกันเหตุสำรอยเราเคยโดนปรับมาแล้วเกือบ3ล้านบาทในการจุดพลุแฟร์ของแฟนบอลเมื่อปี2023และ2025นะฮะส่วนใครไปชมไม่ได้ก็นู่นแหละฮะทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับเราซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายเรื่องของฟิตเนสต่างๆนะฝึกซ้อมทั้งภาคสนามนะเช้าบ่ายเย็นเนี่ยมีครบเลยนักกีฬาของเรานะตอนนี้เมื่อวานบอกไป70ตอนนี้เนี่ย85เกือบ 90% แล้วนะครับแล้วก็นักกีฬาก็เตรียมที่จะตัดตัวก่อนที่จะไปพังงานนะครับอยู่กับร่วมสายไม่ใช่สิเราแข่งขันร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่นอิรักและบาเรนนะไปเชียร์กันเยอะๆนะครับทุกนัดของเราแข่งเวลา 18:30 น.ย้ำให้ชมฟรีนะย้ำว่าชมฟรีนะรายการนี้ต้องการเสียงเชียร์ 1,500 ที่นั่งขอให้เต็มนะผมเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้ชาวตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับไปเที่ยวพังงาไปเที่ยวตะกั่วป่านะไปเที่ยวภูเขานะไปทานผลไม้ทางใต้มังคุดพังงาอร่อยผมบอกเลยนะมังคุดพังงานะอร่อยมากนะแล้วก็ไปเที่ยวพังงาเขาจะมีบ่อน้ำร้อนด้วยนะพังงานะแวะไประนองก่อนก็ได้ไปเที่ยวชายทะเลไปลอดถ้ำพุงช้างนะนะสวยงามมากนะแล้วก็ไปเที่ยวชายทะเลพังงาเสร็จแล้วค่อยมาดูฟุตบอลชายหาดนะนะไหนๆไปเที่ยวกันแล้วนะไปชมที่สนามแล้วนะก็ไปให้ถูกใจไปให้จุใจเลยทีเดียวนะครับเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับความพร้อมของเรื่องของกอล์ฟสุดสัปดาห์นี้นักกอล์ฟของเราไปแข่งขันรายการใหญ่นะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการบิวอิก LPGA เซี่ยงไฮ้ที่สนามเสือซานกอล์ฟคลับแถวๆเซี่ยงไฮ้นะครับ15-18ตุลาคมเงินรางวัลกว่า3,200,000เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ107ล้านบาทนะครับโอ้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็รายการนี้ไม่มีการตัดตัวนะนักกีฬาแข่งขัน81คนนะครับนักกีฬาของเรานี่มาไปทั้งจีโน่อธิยาทิติกุลมือ2ของโลกเอเรียจุฑานุการนะครับประพังกรทวัฒนกิจปาจารีอนันต์นฤกาลชนิตีวรรณาแสนนะครับอภิชยายุบลนะซิมนัดกิจกรรมวงทวีลาบนะก็ไปเชียร์กันรวมถึงนักกีฬาจากต่างชาติที่โอ้โหโปรชั้นนำทั่วโลกมาแข่งขันนะรายการนี้รายการใหญ่นะมิยูยามาชิตะมาโอไซโกจากญี่ปุ่นแชมป์เก่าก็คือรัวนิ่งเหยินนะแชมป์เก่าจากจีนมาด้วยโอ้โหน่าสนใจครับเดี๋ยวรายละเอียดใกล้ๆจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้วันวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินทร์ดำมุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา0:54 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา10:05 น.ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติ

0: สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสรรพทุมไปทรงร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสรรพทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและทรงรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกริ่นบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์

0: ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลขุนทะเลและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
3: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
4: นายแพทย์พรสวัสดิ์สวนวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโรงพยาบาลระนองจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคการศึกษาได้จัดโครงการเด็กไทยใฝ่ดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านหัวใจสำคัญของโครงการคือการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพ

0: เพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตอาสาและความกตัญญูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งให้เยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทรนองรายงาน
1: กระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับยุโรปและอาเซียน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบริการทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังไทยกับกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กในโอกาสการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการเงินเพื่อความยั่งยืนเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารและการประกันภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและกฎระเบียบทางการเงินตลอดจนการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมโอกาสการลงทุนร่วมกันอย่างไรก็ตามการลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินและตลาดทุนของไทยกับลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปพร้อมขยายความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนเพิ่มโอกาสระดมทุนและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และบุคลากรพร้อมผลักดันการขยายงานวิจัยและการผลิตชิปในประเทศไทย
3: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท NXP Manufacturing ประเทศไทยกับสยามซิลิก้าและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ University of Twenty โดยนายชนันท์ระบุว่าไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตชิปในประเทศโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและพิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรและต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการสยามซิลิก้าพร้อมผลักดันแนวคิดความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอาเซียนและขยายความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมชิปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการนำ AI และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง
4: นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเปิดการประชุมระดับนานาชาติหารือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติหรือ International Justice Mission หรือ IJM ที่กรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมเสนอแนวทางการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันการคุ้มครองผู้เสียหายและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยนำ AI มาใช้ตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองผู้เสียหายและเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านข้อมูลระดับโลกและเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้โดยยังคงควบคุมข้อมูลของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองแรงงานโดยมุ่งลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมศุลกากรขยายผลอายัดตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มการนำเข้าเศษโลหะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นายพานุลิ้มวงยุติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขยายผลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่สำแดงสินค้าเป็นเศษเหล็กนำเข้าจากสเปนและสหรัฐอเมริกาผ่านท่าเรือแหลมฉบังหลังพบตู้สินค้าในจังหวัดระยองและปราจีนบุรีโดยได้สั่งอายัดเพิ่มเติม14ตู้น้ำหนักรวมกว่า323ตันเพื่อเปิดตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้สถิติการนำเข้าเศษโลหะในช่วงปีงบประมาณ2567ถึง2569รวมกว่า 391,000 TEU หรือประมาณ 7,830,000 ตันมูลค่ากว่า 213,000 ล้านบาทกรมศุลกากรจึงใช้ระบบบริหารความเสี่ยงคัดกรองสินค้าเนื่องจากเศษโลหะมีความหนาแน่นสูงทำให้การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มีข้อจำกัดนอกจากนี้ยังเสนอแนวทางป้องกันระยะยาวทั้งการพิจารณาห้ามนำเข้าเศษโลหะหรือกำหนดให้มีใบรับรองจากประเทศต้นทางว่าไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนรวมถึงเพิ่มการตรวจสอบณโรงงานเพื่อยกระดับการควบคุมและปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศ
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าแผนการสำรวจแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและระธาตุครั้งใหญ่ในกรีแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กจะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดังกล่าวผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีสหรัฐของศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องผ่านเกาะกรีแลนด์ก่อนซึ่งกองทัพสหรัฐจะสามารถสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งอาวุธรูปแบบอื่นๆที่ยังไม่ถูกคิดค้นมาในตอนนี้นายโทชิมิสึโมเมกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำรัสเซียและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในเมืองยูโนซาฮาลินบนเกาะซาฮาลินของรัสเซียยื่นคำร้องต่อทางการรัสเซียเพื่อขอให้ส่งมอบข้อมูลโดยเร็วที่สุดหลังการจับกุมนักข่าวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหาจารกรรมในดินแดนรัสเซียและทำงานให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นกระดาษเดียวกันยังขอให้คำนึงถึงมนุษยธรรมรวมทั้งการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความเป็นกลางซึ่งความปลอดภัยของนักข่าวรายนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสะพานข้ามแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ที่มีความยาวประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเชื่อมจากเมืองตันตงในมณฑลเหนียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับเมืองชินอุยจูในจังหวัดพยองอันเหนือของเกาหลีเหนือจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากล่าช้ามานานกว่า12ปีซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแดนทางบกที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญสำหรับการค้าระหว่าง2ประเทศขณะที่มูลค่าการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือในปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6ปีโดยอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 77,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้น125จากปีก่อนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับการค้าก่อนที่สหประชาชาติจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือในปี2560ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพไทยได้เลือกให้มอสจักรินดำมุนีนักกรีธาพาราทีมชาติไทยผ ู้พิการทางสายตาคลาส T13 เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโดวิชกล่าวว่าทีมใช้ช่วงเวลาพัก FIFA Day ปรับปรุงข้อบกพร่องพร้อมยอมรับว่าเกมกับแอดิเลดเป็นเกมที่ยากแต่จะอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเพื่อคว้า3คะแนนมาให้ได้สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport บริษัท Advanced Info Service หรือ AIS ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนสโมสรจามจุรียูไนเต็ดสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล 2026-2027มุ่งพัฒนาสโมสรสู่ศูนย์กลางการสร้างบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจรซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมการพัฒนานักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาการกีฬาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านโครงการบุนเดสลีกาดรีมรวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและนักวิเคราะห์เกมผ่านโครงการ Creator on the Pitch ทั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายพุ่งประสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรสร้างโอกาสให้เยาวชนและผลักดันระบบนิเวศกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลจัดการแข่งขันพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตปุริมภัสสอนการรายงาน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
11: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
12: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกผลงานการประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะจากตอนที่แล้วหลังจากที่มาวินลูกชายพ่ายแพ้ให้กับผู้เป็นพ่อในกระดานหมากรุกอีกครั้งก็ระเบิดอารมณ์ค่ะคว่ำกระดานหมากรุกจนกระจัดกระจายก่อนจะเดินหนีเข้าห้องนอนไปแต่คุณพ่อนั้นไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธของลูกผ่านไปค่ะก็ได้เดินตามไปที่ห้องนอนของลูกชายพูดถึงเรื่องของกติกาของหมากรุกว่าการที่ลูกชายไม่ได้เคารพกติกาก็เหมือนกับคนขับรถกระบะที่ไม่เคารพกฎจราจรที่ชนแม่ของเขานั่นเองค่ะฝ่ายลูกชายก็เงียบงันไปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อค่ะ

กระดานหมากรุกถูกวางแผ่ตรงกลางห้องนั่งเล่นในยามค่ำอีกครั้งเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือวางเรียงรายริมด้านในสุดของกระดานสองฝั่งอีกแถวเป็นไพ่ผลพวกเบี้ยประจำการครบ8 ตัวเทวินนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นด้านตัวหมากสีขาวลูกชายของเขานั่งจับจ้องกระดานอยู่ฝั่งตัวหมากสีดำเช่นเคยชายหนุ่มไม่ได้เล่นหมากรุกกับลูกมา6-7 วันแล้วเขาเหนื่อยล้ากับการงานที่บริษัทมาทั้งวันกลับถึงบ้านยังต้องมาทำงานพิเศษต่อจนดึกดื่นเขาปล่อยให้ลูกชายนั่งดูการ์ตูนหรือเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวเองหลบเข้าไปนั่งทำงานในห้องนอนใหญ่กระทั่ง3 ทุ่มเขาจะพาลูกไปส่งเข้านอนพูดซ้ำๆวันแล้ววันเล่าว่างานเสร็จแล้วจะกลับมาเล่นหมากรุกกับลูกเหมือนเดิมจากนั้นก็เข้าไปนั่งทำงานต่อเพื่อนบางคนรู้ดีว่าชีวิตของเทวินลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงช่วยหางานออกแบบกราฟิกมาให้ทำเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ

ผ่านมาเดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่ชายหนุ่มสอนลูกชายให้เล่นหมากรุกสากลจำได้ดีว่าวันแรกมาวินออกอาการงี่เง่าพานพาโลจับกระดานพลิกคว่ำทั้งที่หมากยังไม่จบเกมยังดีที่ลูกชายคิดได้เพียงชั่วข้ามวันค่ำวันถัดมาแกเดินมาขอโทษเขาทั้งเรื่องแอบเอาตัววินออกไปจากกระดานและเรื่องคว่ำกระดานก่อนจบเกมหมากแกสัญญาว่าจะไม่ทำนิสัยแย่ๆอย่างนั้นแล้วขอให้พ่อเล่นหมากรุกด้วยกันอีกชายหนุ่มดึงลูกชายเข้ามาโอบกอดถือโอกาสเอ่ยสอนให้ลูกรู้จักเคารพกติกาเกมหมากไม่แกล้งโกงแอบหยิบตัวหมากของอีกฝ่ายไปจากกระดานไม่ล้มกระดานคว่ำอย่างไม่ยอมรับผลแพ้ชนะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อกติกาเกมและผู้เล่นอีกฝั่งแล้วเขาก็บอกให้ลูกไปหยิบกระดานหมากรุกมาเล่นด้วยกันใหม่ชายหนุ่มหาเวลาเล่นหมากรุกกับลูกก่อนส่งแกเข้านอนแทบทุกคืนนับจากนั้นมาวินเล่นแพ้ทุกกระดานอย่างเคยกระนั้นลูกชายไม่มีอาการวาดเหวี่ยงโมโหอีกแพ้กระดานหนึ่งแกรีบตั้งตัวหมากเพื่อเริ่มกระดานใหม่กินตัวหมากสำคัญของเขาได้แกหัวเราะดังลั่นหากหมากตัวเองเสียท่าเพลี้ยงพล้ำแกสายหัวไปมาทว่ายังหัวเราะออกมาได้มีอยู่ค่ำวันหนึ่งเทวินนึกหาวิธีเปลี่ยนปรับกติกาหมากรุกให้เล่นกันได้สนุกสูสีขึ้นเขาเสนอต่อตัวกวีนให้ลูกตัวหมากของลูกจะมีครบถ้วนตามปกติส่วนหมากฝั่งเขาจะไม่มีกวีนตั้งแต่ต้นกระดานมาวินเห็นดีเห็นงามด้วยในทันทีทว่าคืนนั้นเขายังเอาชนะลูกชายได้ทุกกระดานเหมือนเดิมเล่นหมากกันไปสักพักเขาก็กินกวีนของลูกชายได้ตัวหมากจึงกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็วคืนถัดมาเขาลองปรับกติกาอีกหนคราวนี้ให้ตัวกวีนของลูกได้รับอภิสิทธิ์มีถึง2ชีวิตถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วยังโผล่มาในตำแหน่งแรกของกระดานได้อีกครั้งมาวินชอบอกชอบใจยกใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ได้รู้ว่านั่นยังช่วยให้เอาชนะพ่อไม่ได้อยู่ดีทันทีที่กินกวีนครั้งแรกเทวินขยับเรือมาประจำการท้ายกระดานอีกฟากเป็นการคุมเชิงกวีนอีกชีวิตโผล่มาตอนไหนก็ถูกดักจับกินง่ายดายชีวิตที่สองของกวีนกว่างตรงข้ามจึงแทบไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเขาไม่ว่างเล่นหมากรุกกับลูกไปนานนับสัปดาห์ระหว่างนั้นชายหนุ่มติดตั้งเกมหมากรุกสากลให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตไปพลางๆเขาบอกให้ลูกชายฝึกซ้อมฝีมือในเกมไปก่อนคืนไหนว่างแล้วเขาจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนเคยอยากให้พ่อต่อให้แบบไหนดีลองเอาคิงสองชีวิตบ้างไหมชายหนุ่มถามลูกเมื่อกลับมานั่งเล่นหมากรุกด้วยกันอีกครั้งในคืนนี้มาวินสายหน้าไม่พ่อไม่ต้องต่อให้ผมอ้าวทำไมล่ะเกมหมากรุกที่ผมเล่นในแท็บเล็ตก็ต่อให้กันไม่ได้ผมอยากให้อีกฝั่งไม่มีควีนก็เอาออกไม่ได้ตัวควีนของผมถูกกินแล้วจะเอากลับมาอีกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเลเวลตามความยากของเกมได้นะผมเลือกแค่เลเวล1แล้วก็เล่นชนะได้กระดาน1แล้วด้วยลูกชายของเขาพูดพลางหัวเราะสดใสทว่าเทวินไม่ได้หัวเราะไปกับลูกด้วยคำบอกเล่าของลูกทำให้เขาฉุกใจคิดจนนิ่งงันไปเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตดำเนินไปตามกติกาทุกอย่างตัวเกมอาจเลือกระดับความยากง่ายได้แต่ไม่อาจละเมิดกติกาอันเป็นสากลได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีตัวหมากเท่ากันหมากแต่ละตัวก็มีหนึ่งชีวิตเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกรอบกฎเดียวกันเขาพยายามสอนลูกชายให้เคารพกฎกติกาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอละเมิดกติกาของเกมหมากรุกเข้าเสียเองโดยไม่ทันได้คิดคนขับรถกระบะสีดำคันนั้นก็ละเมิดกติกาเช่นเดียวกัน

0: ควินทำใจเปิดดูคลิปวิดีโอนั้นได้เพียงหนเดียวกระนั้นเขายังคงจำภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์เกือบ2เดือนก่อนได้ติดตาไม่มีวันลืมกล้องติดหน้ารถเก๋งคันข้างหลังบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกวินาทีรถกระบะสีดำวิ่งสวนทางมาจากอีกฝากของ4แยกถนนฝั่งนี้ปรากฏสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแล้วรถคันหน้าเริ่มออกตัวไปพลันนั้นเองรถกระบะคันนั้นพุ่งฝ่าไฟแดงทะยานผ่าน4แยกเลี้ยวตัดมาทางซ้ายรถเก๋งคันข้างหน้าเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีรถเก๋งคันติดกล้องก็ห้ามล้อทันก่อนจะชนท้ายคันหน้าเข้าแต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดเบรกไม่ทันร่างเบาะบางของมาริสาถูกชนโครมลอยละลิ่วก่อนล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นถนนแข็งกระด้างวันนั้นลูกชายของเขารอคอยจนมืดค่ำยังไม่เห็นแม่กลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อกลับมารับตอน2 ทุ่มเศษเพื่อไปดูแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันเป็นเวลายาวนานราวชั่วกับชั่วกันที่เทวินนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินโดยมีลูกชายหลับคาบนตักเขาแทบไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจคล้ายมึนชาไปหมดรู้สึกว่างโหวงภายในเหมือนกับตับไตไส้พุงถูกสูบหายออกไปจากร่างไม่หลงเหลือกระทั่งพยาบาลออกมาบอกว่าภรรยาของเขาจะไม่ฟื้นตื่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองน้ำตาเม็ดแรกจึงไหลล่วงลงมาเปียกเปื้อนใบหน้าลูกคืนวันต่อจากนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างพร่าพรายคล้ายอยู่ในหลับฝันเทวินกอดลูกชายร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนตลอดงานศพฝ่ายคนขับรถกระบะมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและเสนอเงินเยียวยาก้อนหนึ่งชายหนุ่มไม่มีเรี่ยวแรงจะรับรู้หรือต่อรองใดๆทั้งนั้นหลังงานศพเขากับลูกชายยังต้องมีลมหายใจต่อไปแต่ชีวิตไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มจำคำพูดของภรรยาได้ดีมาริสาเคยบอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆคือพ่อแม่ขับมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานถึงบ้านภรรยาของเขาจะหุงหาข้าวปลาเตรียมไว้สำหรับ3 ชีวิตในครอบครัววันไหนลูกมีการบ้านก็ช่วยสอนจนเสร็จดูลูกกินข้าวกินปลาและอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกเข้านอนเธอจะหาเกมอะไรสนุกสนุกเล่นกับลูกเป็นประจำทุกค่ำคืนภรรยาของเขาสั่งซื้อเกมกระดานบ้างเกมไพ่บ้างเกมตัวต่อบ้างและเกมอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายรูปแบบจากร้านออนไลน์มาเล่นกับลูกมาร์คอสคือหนึ่งในนั้นตอนนี้มาริสาไม่อยู่แล้วเทวินสัญญากับตัวเองว่านอกจากทำหน้าที่พ่ออย่างที่เคยทำเขาจะทำหน้าที่แม่แทนเธอให้ดีที่สุด
1: พ่อไม่ต้องต่อตัวหมากให้ผมหรอกแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กเล่นหมากรุกแพ้ผู้ใหญ่ไม่แปลกอยู่แล้วผมจะเล่นกับพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะพ่อได้นั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อเล่นเอาจริงแค่เลเวล1ก็พอนะ
0: เสียงของลูกชายฉุดดึงเทวินกลับสู่ปัจจุบันขณะแกพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้พ่อ

ดูเหมือนลูกชายของเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพ่อนั่งอยู่อีกฟากกระดานหมากรุกตรงข้ามกับแกในฐานะผู้เล่นเกมร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จ้องเอาชนะฆ่าคานกันให้ได้โดยไม่สนถูกผิดและมาวินคงพอนึกรู้แล้วว่าชัยชนะที่ได้มาจากการละเมิดกติกาไม่มีค่าตรงไหนเลยเป็นคนแพ้ตลอดการผู้เคารพกติกายังน่าภาคภูมิใจเสียกว่าลูกชายไม่เคยได้เห็นคลิปวิดีโอนั่นทว่าเทวินก็เล่าให้แกฟังว่าแม่ของแกต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะคนมักง่ายขับรถไม่เคารพกฎคนนั้นโอเคงั้นลูกเดินก่อนเลยเทวินพยักเพยเยิดให้ลูกเริ่มเกมมาวินเริ่มเดินตัวหมากตัวแรกแล้วแกขยับเบี้ยตัวหนึ่งออกไปสองช่องครั้นถึงตาเดินอีกตาก็ขยับเบี้ยข้างเคียงกันออกไปเพียงช่องเดียวเบี้ยเริ่มผูกกันอย่างมีชั้นเชิงรอบคอบขึ้นไม่เดินสเปะสปะไปอยู่ตัวเดียวโดดเดี่ยวอย่างแต่ก่อนเด็กวัย8ขวบเริ่มเข้าอกเข้าใจเกมกระดานอันซับซ้อนมากขึ้นทีละน้อยเล่นยังไม่ทันจบกระดานเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังแทรกขึ้นมาคนโทรมาหาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ถูกขัดจังหวะยามใช้เวลากับลูกทว่ามาวินดูไม่ได้อารมณ์เสียเหมือนคราวก่อนแกเปิดรอยยิ้มให้พ่อแล้วเอ่ยบอกพ่อไปคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมนั่งรองั้นพ่อขอไม่เกิน10นาทีนะลูกเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเขาเกือบหลุดบางคำพูดออกไปอีกแต่ห้ามปากตัวเองไว้ได้ทันทำแค่แต่ปุ่มรับสายลูกจากห้องนั่งเล่นเดินตรงไปยังห้องนอนอาจบอกเหตุผลได้ไม่แน่ชัดนักว่าเพราะอะไรแต่เทวินมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อกลับไปนั่งคนละฟากกระดานหมากรุกกับลูกชายอีกครั้งเขาจะไม่เห็นกวีนหรือหมากสีขาวตัวไหนๆหายไปจากกระดาน

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกที่ประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะหลังจากที่ลูกชายมาขอโทษคุณพ่อและทั้งคู่ก็กลับมาเล่นหมากรุกด้วยกันแม้ว่าคราวนี้จะนั่งกันอยู่คนละฟากของกระดานหมากรุกอีกครั้งแต่บรรยากาศของการเล่นก็แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะลูกชายไม่ได้มุ่งที่จะเอาชนะด้วยอารมณ์แต่เข้าใจเหตุผลกลยุทธ์การเล่นและให้ความเคารพต่อกฎกติกาของเกมวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ตระหนักว่ากฎกติกาเป็นกรอบที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในสังคมหากทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับผลของการกระทำของตนเองความสูญเสียและความขัดแย้งก็อาจลดน้อยลงคนละฟากกระดานหมากรุกได้สะท้อนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการเอาชนะตัวเองเปิดใจเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่16ตุลาคมนี
6: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยางเทียนรายงาน
0: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้น้ำในลำน้ำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลอุ้มผาง
7: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้ลำห้วยอุ้มผางห้วยนาและห้วยแม่กลองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทำให้น้ำในลำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมร้านอาหารและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผางและองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนายมาโนชโพเนียมนายอำเภออุ้มผางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS พบการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
8: นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดเผยผลตรวจสอบไทย PBS ตามข้อร้องเรียนภายในองค์กรกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพย์สินองค์กรไม่เป็นไปตามระเบียบหลังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาและออกรายงานแล้ว2ฉบับได้แก่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างโดยผลตรวจสอบด้านการบริหารพบว่าแม้ส่วนใหญ่บรรลุตัวชี้วัดแต่บางตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่องการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมเชิงลึกรวมถึงระบบ

0: ติดตามผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ทางออนไลน์ยังมีข้อจำกัดจึงเสนอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดพัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนกรณีการใช้ยานพาหนะของผู้บริหารต่อต้องรอตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2564ถึง2569พบข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการออกระเบียบการใช้รถส่วนกลางและการเบิกค่าตอบแทนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้ทีมตรวจสอบได้สรุปความเห็นอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าการสตง.ลงนามก่อนแจ้งผลให้ไทย PBS ทราบภายในสัปดาห์หน้าดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ด้านผู้บริหารไทย PBS ยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบมีภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบเท่าเดิมนายพิเศษจิยาศักดิ์และนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS แถลงชี้แจงกรณีสตง.เข้าตรวจสอบยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าชุดตรวจสอบยังไม่มีกระบวนการประชุมสรุปปิดตรวจที่เปิดโอกาสให้ชี้แจงอย่างเป็นธรรมจึงขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสกรณีเอกสารลับหลุดสู่สื่อมวลชนก่อนที่องค์กรจะได้รับหนังสือจริงรวมถึงความผิดปกติของตัวเลขผลโหวตร่างพรบสื่อสาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมชี้แจงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณที่คงเดิมมาตั้งแต่ปี2551แม้ภารกิจจะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์งานเยอะไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจเราวัยทำงานมักเจอกับสภาวะความเครียดจากภาระงานความคิดหลักอริยสัจ4ความจริงแห่งการพ้นทุกข์เป็นหลักคิดที่จะช่วยให้เราจัดการกับช่วงเวลาอันยากลำบากโดยไม่ร้อนรนและมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสติและปัญญาทุกข์คือการเข้าใจว่าปัญหาของงานคืออะไรสมุทัยค้นหาสาเหตุของปัญหานิโรธหยุดเครียดหยุดคิดมากมักตั้งสติวางแผนงานทีละงานแค่เข้าใจปัญหานำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทำงานด้วยสติใช้เหตุผลนำทางชีวิตการทำงานก็สมดุลด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทร

0: บันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณครับเพลงลูกกรุงเพราะๆที่น้องอั้นจะนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเสียงที่คุ้นเคยเวลาที่คุ้นเคยนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนั่นเองวันนี้ก็มีเพลงลูกกรุงนะครับหลากหลายบทเพลงเลยที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเนาะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเราเลยอยากนำเรื่องของสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้วันนี้นะครับผมเอาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆคนก็น่าจะเจอกันสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านเนาะที่ซักผ้าแล้วผ้าไม่แห้งนั่นเองแต่หลายๆคนนะครับผมก็ยังนะครับผมบางทีตากหลายวันเลยแต่พอแห้งแล้วก็นำมาใส่มันอาจจะมีกลิ่นอับบ้างนะครับผมหรือที่มันหนักๆเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นผิวหนังในเรื่องของทางเดินหายใจหรือว่าเรื่องอื่นๆวันนี้เราจะนำมาพูดคุยกันในรายการเผื่อว่าใครเจอปัญหาเดียวกันจะได้มีปัญหาจะได้มีวิธีการในการที่จะไปแก้ปัญหานี้นะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะท่านผู้ฟังเนาะอาจจะมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่นะครับผมและอาจจะมีฝนตกแบบทิ้งท้ายละกันเนื่องจากว่ายังเป็นปลายฝนต้นหนาวอยู่ยังไงแล้วก็เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทุกคนยังไงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากฟังเพลงอะไรวันนี้ขออนุญาตเป็นน้องอั้นจัดก่อนละกันนะฝากเสียงไว้นะครับผมยังไงแล้ววันไหนมาจัดรายการสดนะครับเดี๋ยวจะได้บอกท่านผู้ฟังอีกทีนึงเนาะสำหรับวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันในยามค่ำคืนแบบนี้กับน้องอั้น

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็เพลงลูกกรุงเพราะๆนะครับผมที่ทางสถานีเราได้เตรียมไว้ให้ท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้เพื่อที่จะได้ผ่อนคลายก่อนที่เราจะเข้านอนกันนั่นเองนะครับวันนี้เอาในเรื่องของเสื้อผ้าอับชื้นอาจจะเป็นภัยใกล้ตัวที่เรามองไม่เห็นเลยก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับผมเรามีเรื่องใกล้ตัวหลายเรื่องมากเลยที่เราอาจจะต้องใส่ใจเนาะโดยเฉพาะในช่วงของหน้าฝนที่ฝนตกบ่อยแบบนี้อากาศก็น่าจะเริ่มชื้นนะครับผมหรือช่วงที่เราต้องซักผ้านะครับผมบางคนก็ไม่มีเครื่องอบเนาะก็อาจจะต้องซักมือนะครับผมบางคนซักเครื่องถึงแม้ว่าซักเครื่องก็อาจจะยังไม่แห้งหรือแห้งยากนั่นเองนั่นแหละครับผมคือในเรื่องของกลิ่นอับนะครับความอับชื้นอาจจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพของเราก็ได้ท่านผู้ฟังครับเคยไหมครับเวลาเราซักผ้าแล้วตากไว้หลายวันเลยนะช่วงเวลาหน้าฝนแบบนี้แต่เสื้อผ้าก็ยังไม่แห้งสักทีเลยพอหยิบมาใส่นะครับก็จะมีกลิ่นอับหรือบางครั้งนะครับเสื้อผ้าแห้งนะครับเพียงแบบว่าด้านนอกแต่ได้ในยังแบบว่าชื้นเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับขอแค่ใส่ได้ก็พอแล้วแต่ทราบไหมครับว่าความชื้นที่มันสะสมอยู่ในเสื้อผ้าแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาสุขภาพให้เราก็ได้ข้อมูลนี้นะครับผมจากศูนย์ควบคุมและก็ป้องกันโรคนะครับของสหรัฐอเมริกานะเขาบอกว่าเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความชื้นแล้วก็สามารถสัมผัสเชื้อรานะครับที่เราสัมผัสเนี่ยอาจจะทำให้บางคนเกิดอาการแพ้ได้นะครับหรือแม้แต่การระคายเคืองอย่างไรก็ตามนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเสื้อผ้าชื้นทุกตัวจะมีเชื้อราหรือทำให้เกิดโรคเสมอไปผลกระทบอย่างแรกนะครับผมที่น้องอั้นจะนำมาฝากท่านผู้ฟังก็คือการระคายเคืองกับผิวนั่นเองหากนะครับเสื้อผ้าของเรามีในเรื่องของเชื้อราเนาะเมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้าเปียกเป็นเวลานานๆผิวหนังอาจจะมีความอับความร้อนแล้วก็เสียดสีกับเนื้อผ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีเหงื่อออกมากไม่ว่าจะเป็นรักแร้ขาหนีบข้อพับแล้วก็บริเวณใต้ร่มผ้าอาจทำให้มีความรู้สึกไม่สบายตัวบ้างแหละบางคนอาจจะมีอาการคันหรือว่าระคายเคืองเข้ามาร่วมด้วยหากผิวหนังมีความชื้นนะครับสะสมอยู่บ่อยครั้งก็อาจจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราบางชนิดโดยเฉพาะบริเวณอับนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมหรือแม้แต่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราในผิวหนังด้วยนะท่านผู้ฟังเชื้อราบางชนิดทำให้เกิดโรคกลากโรคเกลื่อนนะครับหรือเชื้อราที่บริเวณเท้าก็ได้นะโดยอาจมีความคันผิวหนังลอกนะครับเป็นขุยหรือแม้แต่อาจจะเป็นผื่นเป็นวงนะครับทั้งนี้โรคเชื้อรานะครับไม่ได้เกิดจากการสวมเสื้อผ้าอับชื้นนะครับเพียงอย่างเดียวนะแต่ยังเกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อจากใส่การใส่สิ่งของของส่วนตัวร่วมกันการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันก็ติดได้นะแล้วก็ความอับชื้นนะครับของผิวหนังร่วมด้วยนั่นเองนะครับข้อมูลนี้นะครับผมแนะนำให้รักษาผิวหนังให้สะอาดแล้วก็แห้งนะครับเปลี่ยนถุงเท้าแล้วก็ชุดชั้นในทุกวันนะรวมถึงไม่ใช้เสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกันนะครับแม้จะเป็นคนในครอบครัวเนาะบางคนผ้าเช็ดตัวผืนเดียวนะแยกกันสักหน่อยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการกระจายของเชื้อรานั่นเองนะครับผลกระทบอีกอย่างหนึ่งนะครับอาการแพ้แล้วก็ระคายเคืองเนื่องจากเชื้อรานั่นเองหากเชื้อรานะครับผมหากเสื้อผ้าของเราเนี่ยถูกเก็บไว้ในตู้ที่มันชื้นมากๆนะครับเชื้อราก็จะเกิดขึ้นได้ตรงเนื้อผ้าผู้ที่มีความไวต่อเชื้อราอาจจะเกิดอาการจามอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลคันดวงตานะครับแล้วก็มีผิวหนังนะครับที่อาจจะมีผื่นขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคหืดหอบต้องควรระมัดระวังสัมผัสเชื้อราเป็นพิเศษกว่าคนอื่นเลยหากพบเสื้อผ้าเนาะที่มันเป็นจุดนะครับผมเชื้อราหรือมีกลิ่นที่มันผิดปกติควรที่จะหลีกเลี่ยงในการสวมใส่แล้วก็เอาไปทำความสะอาดให้แห้งให้เหมาะสมด้วยนะครับผมอันนี้ต้องนำมาฝากกันไว้ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนและอาจจะเจอในเรื่องของการอับการชื้นในการซักผ้ากันสำหรับคุณแม่บ้านเนาะหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะเจอในเรื่องของเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับผมดังนั้นแล้วใครที่เป็นภูมิแพ้เหมือนน้องอ้านนี่แหละอาจจะต้องระมัดระวังมากกว่าคนอื่นนั่นเองนำมาฝากกันไว้พักกันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการอับการชื้นและอาจจะทำให้เกิดเชื้อรานะครับ

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับรายการเพลงเพื่อคุณครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปในเรื่องของเชื้อราว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงความเสี่ยงมีอะไรบ้างแต่หลังจากนี้เราจะเอาในเรื่องของการดูแลตัวเองมาสักหน่อยนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมการที่เราจะสัมผัสเชื้อราเนาะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับดวงตาเกี่ยวข้องกับจมูกระบบทางเดินหายใจแล้วก็ผิวหนังของคนหลายๆคนที่อาจจะมีความเซนซิทีฟด้วยก็อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าคนอื่นแต่ไม่ควรสรุปนะครับว่าการใส่เสื้อผ้าชื้นเพียงอย่างเดียวเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจได้โดยตรงนะครับแล้วเราจะดูแลกันยังไงในเรื่องของปัญหาเหล่านี้ในช่วงของหน้าฝนนะครับข้อแรกนะครับหลังจากอาบน้ำหรือออกกำลังกายควรที่จะเช็ดตัวให้แห้งสวมเสื้อผ้าที่มันแห้งด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อพับนะเหมือนที่น้องอันเน้นย้ำไว้ว่ารักแร้ขาหนีบแล้วก็ระหว่างนิ้วเท้าซับให้แห้งเป่าตัวเองให้แห้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับผมหากเสื้อผ้านะครับเปียกฝนหรือว่ามันชุ่มเหงื่อควรที่จะเปลี่ยนเป็นชุดที่มันแห้งโดยเร็วเลยไม่ควรที่จะสวมชุดเปียกชื้นติดต่อกันเป็นเวลานานๆนั่นเองครับอย่างต่อมาก็คือซักผ้านะครับตามคำแนะนำบนฉลากเนาะบางทีเขาก็จะเขียนติดไว้ว่าให้ตากบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทบางอันให้ซักแห้งบ้างนะครับผมหากมีแสงแดดเหมาะสมแล้วก็สามารถนำไปตากแดดได้สิ่งสำคัญก็คือต้องแน่ใจว่าเสื้อผ้าแห้งสนิทแล้วก่อนที่เราจะเก็บเข้าไปในตู้นั่นเองเพื่อที่จะลดความชื้นนะครับอย่างต่อมาก็คือหากจำเป็นจะต้องตากผ้าในบ้านควรเปิดหน้าต่างให้มันมีอากาศถ่ายเทอย่างเหมาะสมและไม่ควรนำเสื้อผ้าที่แห้งไม่สนิทนะครับไปกองรวมกันในตะกร้ากับผ้าแห้งหรือว่าไปกองรวมกันในตู้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดกลิ่นอับหรือเพิ่มความการเจริญเติบโตเนาะให้กับเชื้อราก็ได้นั่นเองส่วนสุดท้ายเลยนะครับมันตรวจสอบตู้เสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าที่นอนนะครับผ้าปูที่นอนแล้วก็เครื่องนอนต่างๆด้วยหากพบคราบเชื้อราหรือกลิ่นที่มันอับผิดปกติควรที่จะทำความสะอาดอย่างเหมาะสมแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของความชื้นในห้องกันด้วยนะครับผมหากมีผื่นคันผิวหนังลอกหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนังเนาะหรืออาการมันไม่ดีขึ้นก็ควรที่จะไปพบบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าหมอผิวหนังนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจดูว่าเอ๊ะเรามีโรคประจำตัวหรือเปล่ามีภูมิแพ้หรือเปล่านะครับผมไม่ควรที่จะซื้อยามาใช้เองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆนะครับโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรไม่งั้นแล้วนะครับผมผลกระทบที่จากการกินยาบ่อยๆนานๆก็อาจจะส่งผลได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับผมเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่เราต้องสวมใส่ทุกวันการใส่ใจในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความแห้งสนิทจึงเป็นเรื่องเล็กๆนะครับผมที่ไม่ควรปล่อยผ่านมันก็จะช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่ามองข้ามนะครับในเรื่องของกลิ่นอับเนาะอย่าฝืนใส่นะครับชุดที่มันเปียกชื้นแล้วก็อย่าลืมดูแลในเรื่องของบริเวณที่อับชื้นในร่างกายของเราด้วยเพราะการดูแลสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่ๆหรอกครับบางครั้งก็เริ่มจากจุดง่ายๆแบบนี้แหละเลือกเสื้อผ้าที่มันสะอาดมันแห้งแล้วก็เหมาะสมกับสภาพอากาศในบ้านเรากันด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยเคยมีประสบการณ์ดีกว่าเนาะเจอคนในกลุ่มเพื่อนที่บางทีเนาะเขาเริ่มใส่เสื้อผ้าที่อาจจะมีกลิ่นอับเนาะกลิ่นอับเหล่านั้นมันอาจจะส่งผลนะครับทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยแหละมีกลิ่นอับไปด้วยนะครับเหมือนที่บอกกันไว้ว่ารักแร้นะครับผมขาหนีบข้อพับต่างๆบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งสะสมแบคทีเรียแบบเชื้อราต่างๆแล้วทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแหละมีกลิ่นไปตามเลยนะครับแล้วก็มันแก้ยากด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นการไปพบแพทย์ต่างๆเพื่อที่จะได้ดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคเชื้อราหรือเปล่าดังนั้นแล้วอย่ารอให้มันเป็นหนักแบบนี้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพดูแลเสื้อผ้านะครับหากมันไม่แห้งซักใหม่ตากใหม่เองก็ได้นะครับอย่ารอให้เสื้อมันเป็นหนักแล้วมีกลิ่นแบบอับแล้วมีคนมาบอกเราเลยเราต้องดูแลเสื้อผ้าให้ดีให้มันหายเหม็นหายอับให้มันแห้งสนิทก่อนที่เราจะเก็บมาเข้าตู้เสื้อผ้าหรือพับเก็บไว้นะครับฝากไว้ในค่ำคืนนี้ละกันนะพักฟังเพลงกันดีกว่าครับผมก่อนที่เราจะมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมวันนี้มีเพลงเพราะๆมากมายเลยที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้รวมไปถึงข้อมูลในเรื่องของสุขภาพวันนี้เอาในเรื่องของภัยหน้าฝนละกันเนาะเสื้อผ้าเปียกอับชื้นไม่แห้งนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของเราได้ดังนั้นแล้วนะครับหากใครที่เป็นแม่บ้านนะครับผมแล้วก็ซักผงซักผ้าในช่วงนี้อาจจะมีแดดอยู่แล้วครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของหน้าฝนเนาะและบางทีเนาะหน้าหนาวที่จริงก็เป็นเหมือนกันนะครับผมความชื้นในช่วงหน้าหนาวมีเยอะพอสมควรมันอาจจะทำให้ผ้าของเราเนี่ยแหละแห้งไม่สนิทบางทีเราเก็บมาด้วยความไม่รู้นะครับผมแล้วมันไปกองรวมกันหรือว่ามันไปอยู่ในตู้เสื้อผ้ารวมกันอาจจะก่อให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ความชื้นขึ้นได้สิ่งสำคัญมันอาจจะทำให้ก่อเชื้อราได้หากเรานำมาใส่เนื้อตัวของเราผิวหนังของเราก็อาจจะมีการแพ้หรือมีการอักเสบขึ้นมานะครับทำให้มีขุยมีกลิ่นอับต่างๆนะครับบนผิวหนังของเราได้ดังนั้นแล้วอยากจะให้ท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วยการดูแลเสื้อผ้าเริ่มต้นเลยให้มันแห้งสนิทแล้วก็ค่อยเก็บมาพับแล้วก็เก็บเข้าตู้กันนะครับผมอย่าใส่เสื้อผ้าที่มันอับหรือหากเนื้อตัวเราเปียกนะครับผมก็ทำให้แห้งก่อนที่นะครับผมสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นของหมักหมมและกลายเป็นแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราในอนาคตนั่นเองครับฝากไว้ด้วยในค่ำคืนนี้ครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้วันพุธแล้วเนาะเร็วมากเลยนะครับผมกลางสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อีก1 วันสำหรับเพลงเพื่อคุณในอาทิตย์นี้สำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยช่วงการประชุม IMF World Bank 2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยประสานหน่วยงานเฝ้าระวังรถต้องสงสัยสร้างความเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการปฏิบัติงาน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านความปลอดภัยและยานพาหนะต้องสงสัยหากพบรถไร้ผู้ครอบครองให้ประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีการกวาดล้างสิ่งกระทบภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับปัญหาไกด์ผีราคาค่าโดยสารยาเสพติดและการหลอกลวงนักท่องเที่ยวการคัดกรองบุคลากรในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวดและให้ทุกเขตใช้มาตรฐานการรายงานการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกันติดตามได้แบบเรียลไทม์มีการดูแลการจราจรป้องกันน้ำท่วมและเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในการประชุม IMF World Bank 2026มีผู้เข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุมพบว่ามีผู้ร่วมงานเข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยเช่นระบบทางเดินหายใจโดยกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ2แห่งที่ชั้น G และชั้น LGสำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสอบต.ตั้งศูนย์ประชาการประสานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
9: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต. เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปช.สอบต.โดยนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1สอบต.เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่กำหนดแนวทางประสานงานและวางระบบการทำงานร่วมกันให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์ดังกล่าวจะครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการจัดตั้งโรงครัวการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างเป็นระบบอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: เกิดเหตุเรือโดยสารประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมเทศกาลของชาวฮินดูประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในเขตไวสาลีของรัฐพิหารเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวน6คนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนาดเล็กที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในรัฐพิหารพร้อมประกาศจะมอบเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502นะคะตามคำขอพระราชทานของพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินโดยบรรเลงครั้งแรกเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรืออเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือพลเรือโทจตุรงค์พันคงชื่นและพลเรือโทสุมิตรชื่นสมบูรณ์ยศในขณะนั้น

ที่จบเป็นนั้นคือเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502พระราชทานให้กรมนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในชั่วโมงนี้จะนำเพลงผลงานที่ประพันธ์โดยครูแก้วกับครูเอื้อครูแก้วกับครูเวทและครูแก้วกับครูสริมาฟังกันนะคะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรือนเคียงกันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งผู้ชายนี่นะครูแก้วและครูเวทประพันธ์และรักฉันตรงไหนผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธค่ะ3เพลงนี้คุณสุปนีพุกสมบุญขับร้อง

Hi.

พลงชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเป็นเพลงผลงานของครูแก้วกับครูเอื้อครูแก้วกับครูเวทและครูแก้วกับครูสริค่ะชุดที่สองก็จะเริ่มด้วยสุดเหวี่ยงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะและฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธใส่ทำนองและทั้งสามเพลงนี้ผู้ขับร้องคือคุณจันทนาโอบายวาทค่ะ

Wake up with me. Long as soon as

0: ไม่รู้จะจะลงสุขไม่คิดดีฉันไม่ใช่เจ้าคนดีรักเพียงเท่านี้ถึงเธอจะดีก็อย่าอย่าลง
1: นักร้องสองท่านผ่านไปแล้วนะคะคือคุณสุปณีและคุณจันทนานักร้องท่านต่อไปคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเริ่มได้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงกำสวนสวาทต่อได้ผลงานของครูแก้วและครูเวทรักแท้รักเทียมและผลงานของครูแก้วกับครูสริเพลงชะอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

คราวนี้เป็นเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์บ้างนะคะเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งคือเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเบศแต่งทำนองคือเพลงดาวเคลื่อนเดือนคล้อยและครูแก้วกับครูสริและเพลงผลงานของครูแก้วและครูสริก็คือกำสวนรักคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะ

เพลงที่เรานำให้ฟังนี้ก็เป็นเพลงที่เลือกมาจากเพลงหลากหลายเลยนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งก็คือเพลงปาหนันและเพลงที่ครูแก้วและครูเวศประพันธ์ก็คือเพลงรักเธอคนเดียวจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและอินโดนีเซียผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไทยและอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือด้านการเงินพลังงานและเกษตรกรรมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติพร้อมสนับสนุนไทยนำอาเซียนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับประธานคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งอินโดนีเซียตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในหลายด้านทั้งการเงินการธนาคารพลังงานเกษตรกรรมและการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณฝ่ายอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียและมีส่วนร่วมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและธนาคารอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนากลไกทางการเงินที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเวทีเสวนาการเงินอิสลามเชื่อมโยงความร่วมมืออาเซียนและตะวันออกกลางต่อยอดโอกาสทางการเงินระหว่างประเทศ
7: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าการจัดเวทีเสวนาคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการรับมือวิกฤตส่งเสริมความยั่งยืนและพัฒนาระบบการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้าใจว่าการเงินอิสลามสามารถทำงานร่วมกับระบบการเงินกระแสหลักได้ สำหรับแนวทางต่อไป iBank อยู่ระหว่างหารือความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอาเซียนโดยคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือกับภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเงินอิสลามและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในอนาคตปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมปิดเส้นทางการจราจรหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เที่ยงคืนนี
8: ้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้จะปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระราม4ตัดถนนรัชดาภิเษกเพื่อควบคุมพื้นที่หลังได้รับรายงานว่าอาจมีการรวมกลุ่มชุมนุมของผู้ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายของ IMF ในบางประการเพื่อความปลอดภัยและดูแลการประชุมรวมถึงการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยย้ำว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วและได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจึงอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนันทิกากิจบาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time ในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังนอนบ่หลับนะนอนจะได้ก็บ่หลับเปิด FM 95 MHz นะครับทุกคืนเลยนะทั้งจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยแต่ถ้าจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็จะป้าครับ DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เปิดเพลงสากลเก่าๆเพราะๆคุณผู้ฟังได้รับฟังได้ผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับซึ่งถ้าเฮานอนบ่หลับนี่นะคุณผู้ฟังครับการฟังเพลงนี่ช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้นซึ่งก็มีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์รองรับเรียบร้อยแล้วว่าเสียงเพลงนี่สามารถช่วยปรับระบบประสาทให้ร่างกายพร้อมสำหรับการพักผ่อนได้นะครับหากเลือกฟังเพลงที่มีจังหวะจ้าๆนะนะครับเช่นเพลงบรรเลงนะเพลงบรรเลงเนาะดนตรีคลาสสิกนะเสียงธรรมชาตินะครับร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตลงนะครับแล้วก็ลดระดับฮอร์โมนความเครียดนะครับซึ่งจะนำไปสู่การหลับลึกที่มีคุณภาพมากขึ้นนะพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงต่อไปถ้าเกิดเปิดเพลงแล้วนอนบ่หลับแฮมนะเปิดคลอเบาๆแล้วก็ยังนอนบ่หลับแฮมเดี๋ยวมีเทคนิคครับมีเทคนิคมารวมกับการฟังเพลงคลอเบาๆได้รับทราบกันครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time นะครับช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงในเรื่องของการฟังเพลงนะครับก็จ่วยฮือเฮาเนี่ยนอนรับได้ง่ายขึ้นนะครับหากเลือกฟังเพลงที่มีจังหวะจ้าจ้านะครับนะเพลงบรรเลงเพลงคลาสสิกนะเสียงธรรมชาตินะครับหรือว่าเสียงเพลงตีคุณผู้ฟังชอบนะครับก็จะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ลดฮอร์โมนความเครียดนะก็จะนำไปสู่การรับลึกที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่หากฟังเพลงคลอเบาๆแล้วยังนอนบ่รับนะลองใช้เทคนิคเหล่านี้ครับนอนกิ้งไปมานะ20นาทีนะครับใช้กด20นาทีนี่นอนกิ้งไปกิ้งมา20นาทีถ้ายังบ่รับนะลุกออกจากเตียงไปทำกิจกรรมผ่อนคลายเบาๆนะครับนอกเตียงนะเช่นอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษเนาะเหยียดร่างกายนะครับรีไฟให้สลัวที่สุดนะแล้วก็คล้อยกลับมาติดเตียงนะมือหู้สึกว่าง่วงต่ออันนะครับการฟื้นนอนหลับต่อนะครับก็ยิ่งทำให้สมองจดจำว่าเตียงต่อกับความเครียดเนาะลองผ่อนคลายหาหนังสือเก่าอ่านนะนวนิยายเก่าๆก็ได้แต่บทนี้ไปเปิดซีรีส์จีนแนวตั้งนะคุณผู้ฟังช่วงแรกๆนี่เครียดความดันขึ้นละนะแล้วก็ต้องพอจนจบนะแล้วก็ซีรีส์แนวตั้งนี่บทต่ำกว่า90นาทีอย่าหาทำนะครับเดี๋ยวพอไปพอมาเสาะตอนต่อไปบอกป้านะมาเครียดนะมาบอกหูตอนจบเป็นจะไรฟังเพลงจากสวทรปูนะครับบทนี้ไปดูซีรีส์แนวตั้งก่อนนอนนะแล้วเหงาเนอคุณผู้ฟังครับมาแม่มาแม่ปูนะเดี๋ยวตีสองปูนะเนอนะครับพักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งช่วงหน้ามีเทคนิคแฮมนะครับเพื่อได้ลองทำถ้าเฮายังนอนบ่รับนะครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ส่งทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะครับแล้วก็มาต่อกันตีเทคนิคนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังนอนบ่หลับนะแล้วก็ฟังเพลงเบาๆแล้วก็ยังนอนบ่หลับนะกลิ้งไปกลิ้งมา20นาทีแล้วอ่านหนังสือก็แล้วนะครับอ่านนิยายเก่าๆก็แล้วนะครับลองฝึกหายใจแบบ4นะครับ478นะ478นี่ก็เป็นเทคนิคที่ช่วยสลัดความฟุ้งซ่านทำให้ระบบประสาทสงบอย่างรวดเร็วได้แก่สูดหายใจลึกๆนะครับหายใจเข้าลึกๆต่างจมูกนับ1 2 3 4นะครับแล้วก็กั้นหายใจไว้นับ1 2 3 4 5 6 7นะกั้นหายใจนี่นับ7นะแล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆนะครับนับถึง8เลยนะนะครับบอดี้ลืมจดไว้จดไว้จดไว้เทคนิคหายใจแบบ4 7 8สูดหายใจเข้าทางจมูกนับ1ถึง4กลั้นหายใจนะครับนับไว้1ถึง7แล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆนับ1ถึง8ทำซ้ำ4รอบนะลองดูนะครับแล้วก็ลองปรับห้องให้เย็นลงเพราะร่างกายของมนุษย์ต้องการให้อุณหภูมิแกนกลางลดลงเล็กน้อยเพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลานอนแล้วนะครับการปรับแอร์ให้เย็นขึ้นสักน้อยหนึ่งก็จะช่วยกระตุ้นความง่วงได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เลิกดูนาฬิกาเนาะซึ่งแสงสีฟ้าจากจอมือถือนะครับจะไปยุติการสร้างเมทาโลนินฮอร์โมนความง่วงนะครับแล้วก็การคอยมองนาฬิกาว่าโอ้กี่โมงละดึกพนียนอนบ่หลับเตื่อนี่ก็จะยิ่งเพิ่มความกดดันทำให้เขาตาข้างนักกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นฟังเพลงเนาะฟังคลื่นเสียงเพลงบรรเลงนี่ก็จะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นนะครับอย่างลูกบ่าวดีเจโอมนี่มาคืนมาเอาละเปิด YouTube นะฟังเสียงฝนตกกับเสียงฟ้าร้องนะครับบ่ใช่ฟ้าร้องดังนะฟ้าร้องเบาๆนะครับแล้วก็มีเสียงฝนตกนะครับนี่ก็จะช่วยนอนสบายยิ่งขึ้นนอนรับเร็วขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคของลูกบ่าวสำหรับดีเจโอมถ้านอนคนเดียวแล้ววันไหนนอนคนเดียวแล้วนอนบักไครับนี่ก็จะเปลี่ยนแสงหน้าจอเนาะเป็นโหมดมืดนะครับแล้วก็คือปรับแสงสว่างออโต้แล้วก็จะอ่านนะจำพวกนิยายเนาะหรือว่าอาจจะดูการ์ตูนแนวมังงะกาที่เขาชอบกานะครับเริ่มสังเกตหลังๆละถ้าดีเจโอมเข้านอนนี่นะถ้าอ่านไปสักร้อยตัวหนังสือนะก็จะง่วงละนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับที่จะวิธีเทคนิคแตกต่างกันไปเนาะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันแถมสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time นะครับคำคืนนี้โอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ก็กล่อมคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงสากลเก่าๆเพราะๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ส่งคุณผู้ฟังเขานอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเช่นเคยแล้วเรากลับมาป้ากันใหม่นะครับรายการ For the Good Time นะครับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอา

0: ทาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5ถึง6โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีการบูชาอยู่2ประการณปัจจุบันวันนี้นะคนมาเข้าวัดบางทีก็มาบูชาเทพบางทีก็มาบูชาธรรมการบูชาเทพกับบูชาธรรมสำคัญอย่างใดต่างกันอย่างใดบูชาเทพส่งผลให้เลิศล้ำบูชาธรรมส่งผลให้สำเร็จเทพมีอยู่3ประเภทคือ1สมมุติเทพเทวดาโดยสมมุติได้แก่พระราชาพระอัครมเหสีพระราโชรสอย่างนี้เป็นต้นเรียกกันว่าสมมุติเทพ 2. อุปติเทพอันนี้เป็นเทวดาโดยกำเนิดได้แก่เทวดาที่เกิดในจันฉะกามาพจรหรือเทวดาที่ไปเกิดในจันพรหมต่างหลายในโลกคราวนี้ก็จะมีรุกขเทวดาอยู่ประจำต้นไม้อากาศเทวดาเทวดาที่ล่องลอยไปในอากาศปัพพตาเทวดาเทวดาที่อยู่ตามภูเขาลำนาวไพรรวมไปจนกระทั่งถึงบรรดาเทวบุตรเทวดาอันทักษาบ้านจองห่อเฮือนเดือนดาวของเฮาอันนี้เป็นอุบัติเทพข้อที่3คือวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพนี้เป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์ได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าต่างหลายเพราะว่าเปิ้นมดจดจากกิเลสต่างหลายต่างปวงละก็เป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์เรียกกันว่าวิสุทธิเทพทีนี้การบูชาสมมุติเทพเปิ้นเฮือปูชาโดย4อย่าง4ราช1ราชสักการะได้แก่เครื่องปูชาที่ใช้แสดงความจงรักภักดีเครื่องปูชาที่แสดงออกถึงความเคารพสูงสุดต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าพุ่มเงินพุ่มทองกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพการใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องสำหรับสามัญชนก็คือถวายราชสักการะหรือ
1: วางพานพุ่มถวายราชสักการะหรือเปิดกลวยกระทงข้าวตอกดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะซึ่งจัดขึ้นมาในงานรัฐพิธีหรืองานโอกาสสำคัญสำคัญต่างๆข้อที่2ปูชาสมมุติเทพด้วยราชสดุดีคือการกล่าวสรรเสริญยกย่องในคุณงามความดีพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านยกย่องอย่างพระเกียรติยศหรือพระมหากรุณาธิคุณของพระราชามหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างเป็นทางการโดยเฉพาะในพิธีการต่างๆเพื่อระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นต้นว่าพิธีถวายราชสดุดีในวันสำคัญของลูกเสือไทยเพื่อถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าต่อมาก็คือถวายพระราชกุศลสองราชแล้วเนาะราชสักการะราชสดุดีและราชกุศลคือบรรดาพระสงฆ์นิกรไพร่ฟ้าประชาราชชาวบ้านชาวเมืองทำบุญแล้วก็น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์เป็นต้นว่าพุทธบริษัทจวนกันปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างนี้เป็นต้นข้อที่4ราชพรีคือถวายเป็นของหลวงหรือบำรุงราชการมีการเสียภาษีอากรอย่างนี้เป็นต้นการจัดสรรสละรายได้หรือว่าทรัพย์ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยราชการด้วยการเสียภาษีอากรอย่างนี้เป็นต้นการบริจาครายได้หรือทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือกิจการงานบ้านงานเมืองอันนี้เป็นเรียกกันว่าถวายเป็นราชพีแด่สมมติเทพแด่พระราชาทีนี้การบูชาอุบัติเทพอุบัติเทพที่บูชาอย่างใดคือปูชาเทวดาอาหักได้แก่ข้อที่1ปูชาอารักทิตหรือว่าอารักติคุ้มครองปกป้องรักษาโรคของเฮานี้อยู่เทวดาที่ดูแลคุ้มครองพื้นที่ทั่วไปตามทิศทั้ง4ตามทิศทั้ง8หรือในความเชื่อเรื่องการขึ้นตาทั้ง4ของคนไทยในล้านนาได้แก่การปูชาเท้าจตุโลกบาลทั้ง4พระองค์ได้แก่เท้าทัตรัตน์ผู้ปกครองทางด้านทิศตะวันออกเป็นหัวหน้าของคนทันนักเล่นดนตรีทั้งหลายท้าววิรุณหกปกครองทางด้านทิศใต้เป็นหัวหน้าของหมู่กลุ่มพันท้าววิรูปักขะหรือวิรูปักปกครองทางด้านทิศตะวันตกเป็นหัวหน้าของพญานาคท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวมปกครองทางด้านทิศเหนือเป็นหัวหน้ายักษ์และเป็นประธานของท้าวทั้ง4ท้าวทั้ง4นี่ท้าวเวสสุวรรณใหญ่เหลือเปิ่นจำไว้เนอร์ทัตรัตตังวันออกวิรุณหกทางด้านทิศใต้วิรูปักทางด้านทิศตะวันตกท้าวเวสสุวรรณท้าวกุเวมอันนี้อยู่ทางด้านทิศเหนือทีนี้ต่อมาการปูชาอาหักเมืองหรือว่าภูมิอาณาเทวดาอาหักบ้านอาหักเมืองรักบ้านรักเมืองเป็นต้นว่าเทวดาประจำศาลรักเมืองปกป้องรักษาบ้านเมืองโดยรวมบ่ฮึเกิดภัยพิบัติต่างๆเป็นต้นว่าพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระรักเมืองอย่างนี้เป็นต้นถ้าว่าในจังหวัดลำพูนนั้นก็มีพ่อเจ้าเตโคอาหักเมืองพ่อเจ้าสุริโยอาหักพระธาตุหลวงเมืองลำพูนและก็พ่อเจ้าร่มขาวเจ้าไก่แก้วและพ่อเจ้ากิริเมฆจางปูกำงาเขียวพร้อมกับตังพระนางเจ้าจามเทวี5ตนนี้เป็นอาหักเมืองต่างเชียงใหม่ก็มีอาหักเมืองที่อยู่บริเวณเสาอินทขิมกลุ่มพันตั้ง2ตนจ้าง8ตัวที่อยู่ล้อมรอบเจดีย์หลวงเทวดาอันรักษาประตูเมืองและกำแพงเมือง ตั้งสี่ด้านอันนี้เป็นอาฮักเมืองทีนี้ต่อมาอาฮักบ้านหรือภูมิเคหาเทวดาที่ดูแลประจำบ้านจองห่อเฮือนเดือนดาวของเฮามีผีบ้านผีเรือนหรือว่าผีบรรพบุรุษที่คุ้มครองคนในบ้านเรือนให้มีความร่มเย็นเป็นต้นว่าพระภูมิเจ้าที่ที่สถิตอยู่ในศาลพระภูมิแล้วก็บรรดาห่อผีปุญญาผีอาฮักต่างหลายทีนี้ต่อมาก็ได้แก่การปูชาอาฮักวัดเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตปกปักรักษาวัดวาอารามศาสนสถานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาพระสงฆ์สมณเณรและญาติโยมที่มาทำบุญความสำคัญเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความเคารพธรรมชาติและสิ่งเร้นลับเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวใจให้เกิดความปลอดภัยและความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตประจำวันทีนี้นอกเหนือจากจะปูชาสมมุติเทพอุบัติเทพแล้วก็ยังมีการปูชาวิสุทธิเทพการปูชาวิสุทธิเทพก็นิยมทำเพื่อระลึกนึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าโดยใจรักการพุทธานุสติคือการระลึกนึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้เอาไว้เป็นสรณะที่พึ่งว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของสำคัญเป็นของที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณโบราณและเฮาก็ปูชาเพิ่นเพื่อที่หวังจะเข้าไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นจากโอคะวัฏสงสารเหมือนกับเปิ้นปูชาก็มีการเจริญสมาธิภาวนานึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเพื่อความสงบใจและความเป็นสิริมงคลโดยเน้นไปที่จิตบริสุทธิ์เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นการปูชาเทวดาฟังสมมุติเทพก็ดีอุบัติเทพก็ดีและวิสุทธิเทพก็ดีสามเทพดังกล่าวมานี้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งความเลิศล้ำและสรรพสิริมงคลโดยประการทั้งปวงมีภาษาบาลีท่านตรัสไว้ว่าเยนกตังตัดเสวะโหติแปลว่าคนใดทำก็คนนั้นได้คนใดปูชาคนนั้นก็ได้มงคลคนใดเปิ่นบ่ปูชาก็แล้วแต่เปิ่นทีนี้นอกเหนือจากการปูชาเทพแล้วเปิ่นยังบอกว่าคือปูชาธรรมการปูชาธรรมนี่คือการยกย่องเชิดชูหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยการนำมาประพฤติปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันมากกว่าเพียงแก่การกราบไหว้ปูชาด้วยอามิตรสินจ้างรางวัลซึ่งการปูชาธรรมนั้นจะส่งผลให้งานหรือชีวิตประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในหลักอิทธิบาท4ก็กล่าวไว้ว่าการทำงานที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องมีฉันทะรักงานวิริยะเพียรทำงานจิตตะหมายความว่าฟักใฝ่ในงานวิมังสาไตรตรองพิจารณาดูงานถ้าปูชาธรรมทั้ง4ประการมีอิทธิบาท4นี้ชีวิตก็ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองบูชาเทพเป็นบ่อเกิดให้เลิศล้ำบูชาธรรมบังเกิดผลมงคลให้บูชาเทพบูชาธรรมนำจิตใจหวังสิ่งใดสำเร็จผลทุกคนเทอญคือญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้ปากันปูชาสิ่งต่างๆดังที่อาตมาภาพได้กล่าวมานี้ที่นี่มีการปูชาแห่งอย่างหนึ่งที่เวลาหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงระลึกนึกได้และประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดก็คือการสวดมนต์สวดมนต์นี่ก็มีการเอาบทพระปริตมาสวดพระปริตนั้นแปลว่าเครื่องคุ้มครองป้องกันผู้สวดและผู้ฟังพระปริตนั้น ย่อมได้รับผลอันเลิศเลอคือพระปริตที่ว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันคือป้องกันอันตรายภายนอกมีโจรมียักษ์สัตว์เดรัจฉานป้องกันอันตรายภายในมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นพลาอานิสงส์ที่ได้จากการสวดมนต์ที่ได้จากการสวดพระปริตนั้นบังเกิดขึ้นจากอนุภาพของพระรัตนตรัยและเป็นผลของการเจริญเมตตาภาวนาเพราะพระปริตกล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยคือการเจริญเมตตาเป็นหลักดังนั้นพระภิกษุสงฆ์สมณีและญาติโยมผู้หมั่นทำวัดสวดมนต์หมั่นสาธยายพระปริตจึงได้รับอานิสงส์ต่างๆเป็นต้นว่าประสบความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองได้รับชัยชนะแคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตรายมีสุขภาพอนามัยดีมีอายุยั่งยืนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงเจริญพุทธานุสติภาวนาที่ยอดเยี่ยมในภาวนาธรรมเพราะผู้เจริญภาวนานี้จะสมหวังดังมโนรสทุกอย่างทุกประการมนุษย์ที่ต้องการจะทำร้ายผู้เจริญเมตตาย่อมป้ายการไปด้วยอำนาจแห่งพระปริตเหมือนกับคนที่ใช้มือจับหอกคมย่อมได้รับอันตรายจากการจับคมหอกคมดาบนั้นพระปริตจะมีอนุภาพนักก็คือเมื่อผู้สวดพระปริตเพียบพร้อมด้วยองค์สามประการคือมีเมตตาจิตมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังสวดถูกอักขระอักษรบ่มีบทพยัญชนะที่สวดผิดพลาดแล้วก็หูความหมายของบทสวดนั้นแม้คนฟังพระปริตนั้นก็ต้องมีองค์สามประการคือ1ไม่เคยทำอนันตริยกรรมบ่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่บ่เคยฆ่าพระอรหันต์บ่เคยทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงทำให้พระโลหิตห่อขึ้นไปและบัพปยุโยงส่งเสริมให้พระสงฆ์เกิดความสามัคคีถ้าหากว่าทำอนันตริยกรรมทั้ง5นี้แล้วแม้จะฟังสวดมนต์วันค่ำก็บ่มีผลสำเร็จไม่มีมิจฉาทิฏฐิที่เห็นผิดว่ากรรมและผลของกรรมไม่มีคือคนที่บ่เชื่อกรรมนั้นฟังพระปริตฟังสวดมนต์ก็ไม่ได้ผลสำเร็จและก็คนที่เชื่อมั่นอนุภาพพระปริตว่ามีจริงก็สามารถปกป้องคุ้มครองคนที่สวดมนต์คนที่ปากันประกอบกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนามีการไหว้พระมีการรับศีลแล้วก็มีการเจริญสมาธิภาวนาญาติโยมอันนี้คือหลักการของการเจริญสมาธิหลักการของการเจริญพระปริตคือการทำวัดสวดมนต์อยู่เป็นประจำทุกท่านทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตก็มันทำวัดสวดมนต์ไว้ชีวิตของเขาก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอารีนี้ถามว่าความสุขนี้ถ้าจะเอาง่ายๆนี่นะมาถึงก็ขนาดต้องไปเจริญสมาธิภาวนาไปสวดพระปริตอย่างไรทำอย่างไรจะให้เฮามีความสุขนักๆความสุขจะเกิดขึ้นกับเฮาก็ต่อเมื่อโกรธให้น้อยลงใจเย็นให้มากขึ้นยึดติดให้น้อยลงปล่อยวางให้มากขึ้นบ่นให้น้อยลงชมให้มากขึ้นคิดลบให้น้อยลงคิดบวกให้มากขึ้นสิทธิมัทธุสิทธิมัทธุสิทธิมัทธุอิทังพละเอตสมิงรัตนตยสมิงสัมปสาธนะเจตโสขอผลแห่งจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จและจงเป็นผลสำเร็จในชีวิตของเราและก็การดำเนินชีวิตนั้นอยู่เฉยๆบ่ได้ก็บ่มีประโยชน์อันใดต้องระมัดระวังตัวเก่าตัวญาติโยมทั้งหลายระวังปากพวกที่อยากอวดรู้ระวังหู อย่าไปเชื่อคนง่ายระวังเล่กลอย่าไปเชื่อคนที่จ้องทำลายระวังคนรอบกายจะหมายรอบกัดกินระวังอารมณ์จงหัดข่มโทสะระวังขาดตบะจะละเมิดสัตว์สินระวังใจอย่าให้เปื้อนมนทินถ้าระวังหมดสิ้นฮิริโอตปะก็จะวอดวายเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายจงระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีชีวิตมนุษย์อยู่ไปนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือควรพิจารณาถึงตัวตนของเฮาเองพิจารณาว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเฮาทำมาอย่างใดไว้พ่องเปิ้นกล่าวว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตการกีฬาสร้างสรรค์การพนันสร้างหนี้ความอบอุ่นของครอบครัวคือรั้วกั้นยาเสพติดเลี้ยงพ่อแม่ตอนเป็นดีกว่าคิดไปไหว้เส้นตอนที่ท่านตายคนรู้ธรรมะชอบเอาชนะคนอื่นคนมีธรรมะชอบเอาชนะตนเองมองคนอื่นให้ค้นหาความดีมองตัวเรานี้ให้ค้นหาความบกพร่องถ้าสติไม่ติดตัวถึงความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดชนะจิตด้วยความอดทนชนะความจนด้วยความอดออมมืดภายนอกเพราะขาดไฟมืดภายในเพราะว่าขาดปัญญาสิ้นธรรมก็สิ้นดีสิ้นสามัคคีก็สิ้นชาติเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตก็จะดีตามที่หวังทำความดีทำไปไม่ต้องดังใครชิงชังอิจฉาอย่าใส่ใจละบาปกรรมทำแต่ดีทั้งชีวิตและทำจิตให้เรืองรองผุดผ่องใสใครนินทาว่ากันช่างมันประไรเดี๋ยวมันก็แพ้ภัยกันไปเองมันต้องไปกึดอันอย่างนักมนุษย์คนเฮานี้ในร่างกายของเฮาเนี่ยมีอวัยวะอยู่หลายอย่างสิ่งที่มีอันเดียวคือปากเพิ่นบอกว่านะแต่ว่าปากนั้นก็จำแนกแจกแจงออกไปได้หลายอย่างเห็นต้นว่าคนปากเก่งปากจัดปากตลาดปากตะไคร้ปากบอนปากหอยปากปูปากเบาปากเปาะปากป้งปากมอมปากพ้อยปากมากปากเหม็นปากมีสีปากเหี่ยวปากร้ายปากเสียปากสว่างปากสกปรกปากลำพงปากว่ามือถึงปากไม่มีหูรูดปากเท่ารูเข็มปากเปียกปากแฉะปากปลาใสน้ำใจเชือดคอปากเหล่านี้เป็นปากที่เราต้องฝึกอู่ก่อนจะลุกก็ต้องผ่านซึ่งการล้มก่อนจะคมก็ต้องผ่านซึ่งการทื่อก่อนจะเก่งก็ต้องผ่านการฝึกปรือก่อนมีชื่อก็ต้องผ่านการฝึกพูดฮัดอู้เหียคือปากของเฮานั้นกลายเป็นปากดีถ้าหากว่าปากดีแล้วทุกคนอยู่ที่ไหนภัยก็รักภัยก็ชื่นชอบภัยก็นิยมยกย่องเพราะว่าเฮาเป็นคนปากดีปากละไพเราะเพราะพิ้งชีวิตมนุษย์คนเฮานั้นบ่ใช่ว่าจะจีรังยั่งยืนมันทำความดีเอาไว้บ่เหมือนบ่นายเฮาก็จะเสียชีวิตจากโลกนี้ไปเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปเฮาเอาอย่างไปตัวบ่ได้เว้นไว้แต่ว่าคนทำบาปก็จะได้บาปไปตัวคนทำบุญก็จะได้บุญไปตัวเกิดเป็นตนทุกคนต้องตายไม่ว่าคุณชายหรือว่าท่านหญิงอย่าจกพระราชาก็อย่าประวิงล้วนเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถึงมีสมบัติบรมจักรมีเกียรติศักดิ์และความมั่งคั่ง ก็ไม่อาจซื้อหาหรือว่าจ้างองค์มัจจุรังให้รอเวลาถึงพร้อมก็ต้องพลากถึงรักก็ต้องร้างจำต้องห่างเสน่หาถึงพ่อแม่และบุตรธิดาก็ไม่อาจมาช่วยป้องกันถึงคราม้วยใครจะช่วยได้ให้หนีขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ถึงจำต้องพรากจากวิมานเพราะยมบาลท่านไม่รับสินบนถึงคราวตายนะตายแน่ยาแก้ก็ไม่มีตายแน่เราหนีมันไปไม่พ้นเป็นพระราชาเป็นมหาชนต้องทิ้งกายสกลสู่เชิงตะกอนถึงห่วงสมบัติก็จำต้องทิ้งขาดลมลงไปกลิ้งเป็นไม้ท่อนไม่นอนรอไฟอยู่บนกองฟอนขาดคู่เคียงนอนพ่อนางแม่นายเมื่อตัวเราตายอะไรเราติดผัวเมียญาติมิตรขอเอาไปด้วยได้หรือไม่รักการปัญจกืนก็ยังกลับกายพอเราล้มตายก็พากันกลัวเมื่อแรกรักกันก็เข้ามันตาใหม่มันช่างชื่นใจจริงนะทุนหัวแต่พอเราตายทำไมมากลัวเกรงเมียเกรงผัวจะฟื้นขึ้นมาคิดดูหน้าขันเราท่านย่อมทราบแต่ไม่เห็นเขตหลับกันเลยพับผาความจริงประจำมีอยู่ตำตาไม่เห็นระอากันบ้างเสียเลยพอเราเป็นผีเขาก็มีคู่ใหม่ลืมผีสางคนตายเสียแล้วเจ้าเอ๋ยคู่เก่าเป็นเปรตไม่มีคนสังเวยตูดสาดก็ไม่เคยได้กินอะไรผีหลอกคนเป็นเคยเห็นมากมีแต่ว่าคนหลอกผีหรือก็มาเป็นไปได้พอเราสิ้นลมลงไปล้มกระจายเขาจะมาร้องไห้อยู่สักกี่วันพอน้ำตาแห้งนวลแป้งก็ขึ้นมาแทมเริ่มจะมองหาแฟนกันด้วยความเพ้อฝันพอพบมิตรใหม่เจ้าคนใหม่ก็ตกมันก็มาลืมคำมั่นไปหลงมัวเมาถ้อยที่สาธกฉันยกมาอ้างท่านผู้ฟังก็คงจะเหงาฉันมาร้องเทศเพื่อมุ่งบรรเทาให้ท่านหยุดเมาเสียในเรื่องโลกีมันวิจารณ์กันให้แจ่มแจ้งฉันไม่ได้แกล้งมากล่าวเสียดสีสู้เลือกสาระในพระบาลียกขึ้นมาชี้ให้ท่านได้ฟังโลกีสมบัติจำต้องขาดกระจายเมื่อตัวเราตายจำต้องคืนทุกอย่างลาภยศเงินทองก็เป็นของกลางๆไม่มีอะไรสักอย่างจะติดกายามาเปล่าไปเปล่าท่านอย่าเฝ้าอะไรเงินทองเอาไปไม่ได้ดอกท่านหนาหัดปรงหัดวางเสียในสังขาราทรัพย์สินเคยค้าก็ต้องเวนคืนเงินบาทสุดท้ายที่เขาเอาใส่ปากสัปเหร่อเขายังควักไม่ยอมให้เรากลืนโอ้คิดขึ้นมามันหน้าขมขื่นเหลือผ้าสองผืนได้ปิดร่างกายแต่พอคนเผลอสัปเหร่อก็แก้เอาม่วงเอาแพรไปเที่ยวเร่ขายแต่งชุดเดียวกันทั้งวันเกิดวันตายไปนอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอนคิดอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายคิดเพื่อเฮือใจของเฮาสบายสบายใจของเฮาสบายสบายนั้นเปิ้นมีคาถาไว้เนี่ยคาถาที่ทําเมื่อใจสบายภาวนาไว้เป็นประจํานั่งก็บ่ฮ้อนนอนก็บ่ตุกเป็นสุขสบายใจคลายเพราะคิดจบสงบเพราะคิดวางสว่างเพราะคิดเป็นร่มเย็นเพราะคิดดีอันนี้คาถาสบายใจให้เฮาสบายใจกันไว้เถอะในโลกมนุษย์ของเฮานี้ถ้าหากจะกินในอย่างเฮาปลูกเอาต้นไม้ต้นไร่เฮาก็ปลูกเอาเพื่อเอาไว้กินหน่วยกินดอกกินใบแต่ทีนี้ตามหลักคำสอนของทางพระพุทธศาสนา ถ้าถามว่าจะปลูกอะไรดีท่านบอกว่าปลูกต้นพุทโธให้เต็มหัวใจปลูกต้นอภัยให้ทุกเวลาปลูกต้นศรัทธาให้ตลอดกาลปลูกต้นให้ทานให้ทั่วถิ่นปลูกต้นศีลให้ชีวาปลูกต้นภาวนาให้ชีวิตปลูกต้นจิตให้เมตตาขอเชิญท่านปลูกไว้เถนาทั่วโลกาจะสงบสุขและร่มเย็นพายาจะมีชีวิตอยู่เป็นสุขเกาะฮือปากันปลูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อฮือหมู่เฮาทั้งหลายได้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเฮามีกลอนอยู่สองบทเพิ่นบอกว่าอันนิ้วโป้งหัวแม่มือคือยอดแท้นิ้วชี้แน่คืออำนาจประกาศไซส่วนนิ้วกลางคือวาสนาบารมีที่เกรียงไกรนิ้วนางไซคือร่ำรวยด้วยสริงคันอันนิ้วก้อยนี้หนาช่างน่าคิดคือชีวิตต้องอ่อนน้อมยอมประสานชีวิตนี้ต้องหมั่นให้อภัยทานจักชื่นบานประสบสุขทุกเมื่อเอ่ยชีวิตเราจะมีความสุขก็อย่างที่เปิ้นว่าเปิ้นประกาศอย่างที่เปิ้นว่าอย่างที่เปิ้นว่าอย่างที่เปิ้นสอนกันญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายก็ขอเฮอพิจารณาอย่างนี้บรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายเป็นสเพเหระปกิณกะธรรมอาตมาภาพคิดได้อย่างไรหันเรื่องใดก็เอามาอู้เอามาจ๋าคือบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังก็ก้อนกายเอาเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ก็นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาเรื่องใดที่มันบ่มีประโยชน์ก็ฟังไปผ่านไปเหียบ่ต้องเอาไปคิดอะอย่างนักละโลกของมนุษย์เฮาถึงวันนี้เนี่ยมันเดือดร้อนวุ่นวายกันหลายอย่างหลายประการทุกคนกำลังต้องการอยากจะให้โลกนั้นคิดดีแต่ว่ามันจะดีไปได้สักเท่าใดเฮาก็บ่ฮู้มีบทความอยู่เรื่องหนึ่งอาตมาภาพอ่านและชอบใจจะอ่านให้ญาติโยมฟังเปิ้นบอกว่าอย่าไปดูที่เรียนสูงแค่ไหนแต่ให้ดูที่ว่าเอาความรู้ไปใช้ได้หรือเปล่าอย่าไปดูว่าเก่งแค่ไหนแต่ให้ดูที่แก้ปัญหาได้หรือเปล่าอย่าไปดูที่อายุมากหรืออยู่นานมาแค่ไหนแต่ให้ดูที่การทำตัวให้น่าเคารพหรือรู้จักควบคุมอารมณ์ได้หรือเปล่าอย่าไปดูที่บอกว่าถือศีลฟังธรรมมากแค่ไหนแต่ให้ดูที่ลดละเลิกสิ่งที่น่ารังเกียจได้หรือเปล่าอย่าไปเชื่อที่บอกว่าไม่เคยโกงแต่ให้ดูที่ว่าเมื่อมีโอกาสทำแล้วมันยังโกงได้หรือเปล่าอย่าไปดูคนที่ต่อหน้าก็ทำพูดดีทำดีถูกใจเราแต่ให้ดูที่รับหลังเราเขาทำด้วยหรือเปล่าอย่าไปดูที่แต่งงานอลังการหรือวันที่รักมากแค่ไหนแต่ให้ดูที่ว่าคู่รักนั้นอยู่กันได้นานหรือเปล่าอย่าไปดูที่ร่ำรวยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแต่ให้ดูว่าคนรวยคนนั้นแบ่งปันคนอื่นได้หรือเปล่าในละครชีวิตอย่าตัดสินคนที่ฉากเดียวเพราะว่าคนเราล้มได้แต่ให้ดูที่ฉากต่อไปว่าสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้หรือเปล่าอันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายลองคิดพิจารณาดูอย่างนี้เนอะชีวิตของเฮานั้นจะทำดีได้นักน้อยแค่ไหนเพียงใดเฮาก็อยู่ที่ตัวของเฮาถ้าตัวเฮานั้นทำดีได้นักชีวิตของเฮาก็จะได้รับความดีความงามตลอดจนกระทั่งถึงความสงบสุขมากนักแต่ถ้าหากว่าทำความดีน้อยชีวิตมันก็จะได้ของดีๆน้อยไปอย่าไปท้อขอจงฝันแม้มันสูงอย่าไปจูงตัวเราเองเร่งให้ต่ำอย่าไปคิดจิตจดจ่อ ต่อความจำอย่าไปซ้ำทำผิดทางแต่อย่างใดไปให้ถึงซึ่งจุดหมายสุดปลายฝันไปให้ถึงซึ่งสักวันที่ฝันใฝ่ไปให้ถึงซึ่งกำลังทั้งใจกายไปให้ถึงซึ่งแม้ตายต้องหมายลองท้อทำไมมัวท้อใจคงไม่ถึงท้อทำไมเราก็หนึ่งไม่มีสองท้อทำไมเราไปตามคันลองท้อทำไมตามไฟปองลองสู้ไปใจมุ่งมั่นอย่าหวั่นไหวในทางอื่นใจขมขื่นสะอื้นเศร้าข่มเอาไว้ใจเข้มแข็งสุดแรงล่าฝ่าทางไกลใจคือใจที่ต้องไฟในทางดีและก็ญาติโยมจะต้องกึดอย่างนี้คือในอันที่จะทำแต่ความดีคือจะเอาแต่ในสิ่งที่มันมีประโยชน์สติผลกับตนตัวของเราถ้าหากว่าเราบ่คิดอย่างนี้ชีวิตมันจะบ่มีความสุขญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายชีวิตเนี่ยมันมีฉากของชีวิตหลายอย่างหลายประการเปิ้นบอกว่าฉากของชีวิตของเรานี่ถ้าหากรวมกันแล้วมันจะมีอยู่7ฉากของชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของหมู่เฮาทีนี้ก็ลองฟังเน้อเรื่องความมืดมาอย่างช้าๆเตรียมรับมือกับจุดจบของชีวิตร่วมกันหากคุณอายุ60ปีแล้วแนะนำให้อดทนอ่านบทความเรื่องความมืดมาอย่างช้าๆจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปและเผชิญหน้ากับชีวิตในแง่ดีขอทุกท่านทั้งหลายลองฟังดังนี้เน้อผู้คนเมื่ออายุย่างเข้าสู่60จนถึงเวลาที่ชีวิตต้องปิดสนิทลงในช่วงเวลานี้บางฉากที่เฮาควรใส่ใจเฮาจะรู้ว่าจะต้องทำมาอย่างพ่องและเฮาจะได้บัดตื่นตระหนกเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงฉากแรกคือคนที่อยู่รอบๆข้างจะน้อยลงไปเรื่อยๆคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายของเราส่วนใหญ่จะจากเราไปละเพื่อนๆรุ่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็ยุ่งกับเรื่องดูแลตัวเองคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยุ่งกับงานของตัวเองหรือว่าภรรยาสามีของบางคนนั้นอาจจะลาจากโลกนี้ไปก่อนแล้วตัวเหลือไว้แต่วันว่างๆตานที่จะอยู่เป็นเพื่อนเฮาเฮาต้องเรียนรู้ที่จะเคยชินกับการอยู่คนเดียวลิ้มรสและเผชิญกับความเหงาของตัวเองฉากที่สองคือสังคมจะสนใจในตัวเฮาน้อยลงไปเรื่อยๆบอกว่าอาชีพการงานของเฮาจะสดใสแค่ไหนในอดีตมีชื่อเสียงเพียงใดเมื่ออายุนักขึ้นก็จะเปลี่ยนคนเป็นชายชราเป็นหญิงชราและสปอตไลท์จะบัดส่องที่ตัวเฮาแห่มต่อไปเฮาจะต้องเรียนรู้ที่จะลบมุมอยู่อย่างเงียบๆเพื่อชื่นชมตื่นเต้นกับสถานภาพของคนรุ่นหลังแทนที่จะมาชื่นชมตัวเก่าเพราะว่าคนรุ่นหลังนั้นเฮาอย่าไปอิจฉาเขาชื่นชมเขาเหี้ยอย่าไปตำหนิเขาคนอื่นฉากที่3คืออันตรายเกิดขึ้นตลอดในอนาคตข้างหน้ากระดูกหักหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดอุดตันสมองรีบเป็นโรคร้ายเป็นโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมาเยี่ยมเยือนคุณแม้คุณไม่อยากจะต้อนรับและเมื่อโรคพวกนี้อยู่กับเราเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันเลยและเลิกเพ้อถึงชีวิตที่มั่นคงโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรักษาทัศนคติที่ดีและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเราต้องฮึกำลังใจตัวเองฮึเดินหน้าต่อไปฉากที่4คือการเตรียมตัวนอนบนเตียงหากว่าเรามีวิถีชีวิตหวนคืนไปสู่วัยเด็กแม่ให้กำเนิดเรามาในโลกครั้งแรกนั้นเราอยู่บนเตียงหลังจากต่อสู้ดิ้นรนอย่างนักและก็ชีวิตของเราประสบภาวะคดเคี้ยวลำบากมาทั้งชีวิตสุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ต้นกำเนิดของชีวิต อยู่บนเตียงเพื่อรับการดูแลของผู้อื่นข้อแตกต่างคือตอนแรกที่เฮามาแม่จะดูแลเฮาแต่เมื่อเฮากำลังจะจากไปเฮาอาจจะบัดจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากญาติแม้ว่าจะมีญาติอยู่พ้องแต่เทียบไม่ได้กับแม่ผู้ดูแลเราอาจมีใบหน้ายิ้มเย้มเต็มใสแต่ในใจกับเบื่อที่จะทนดูแลบุคคลผู้ไม่ใช่ญาติเขาเฮาต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวและอดทนขอบคุณกับบุคคลเหล่านี้ที่เป็นดูแลเฮาฉากที่5ตลอดเส้นทางที่เหลือจะมีคนจ้องหลอกลวงทำลายเฮามากมายคนจ้องหลอกลวงทำลายเหล่านี้หูดีว่าผู้สูงอายุมีเงินออมในกระเป๋าจึงพยายามจะโกงเงินของผู้ชราส่งข้อความส่งอีเมลเพื่อลองอาหารเสริมเพื่อลองฟังบอกทางรวยทางรัฐบอกเรื่องอายุยืนยาวบอกเรื่องการปลุกเสกเรื่องทั้งหลายเพียงเพื่อต้องการเงินจากเราเฮาต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ถือกระเป๋าสตางค์ของเฮาไว้ให้แน่นอย่าให้เฮาถูกหลอกต้องจ่ายเงินก้อนสุดท้ายของเฮาเพื่อคุ้มค่าที่สุดฉากที่6คือการปฏิบัติตนเพื่อดีต่อกู้ชีวิตคนที่อยู่รอบข้างเฮาก็ดีคู่สมรสเฮาก็ดีลูกเต้าเหล่าหลานเฮาก็ดีอู้จ่าฮื้อสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกันนักขึ้นคุณอาจจะคาดหวังเปิ้งลูกๆอย่างเดียวบ่ได้ลูกๆมีครอบครัวต้องรับผิดชอบของตัวเองสุดท้ายคู่ชีวิตต้องอาศัยเปิ้งปาซึ่งกันและกันอายุปุ่นนี้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะนอกใจใครแล้วมีแต่ว่ากลัวว่าใครจะเสียใครไปก่อนเท่านั้นเองฉากที่7คือลาภยศตำแหน่งเป็นของสมมติทั้งนั้นของที่แท้จริงคือความดีความชั่วที่จะติดตัวไปตลอดคนจะสรรเสริญหรือจดจำก็เพราะว่าการประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัวของสังคมภัยที่โกงแผ่นดินภัยที่โกงบ้านโกงเมืองก็จะได้รับผลกรรมนั้นกับตัวเองและคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นคิดก่อนทำว่าทำงานทำตนอย่างไรคือคนจดจำในสิ่งที่ดีการทำความดีเริ่มจากตัวเองสังคมก็จะดีไปตัวเองก่อนฟ้าจะมืดลงในช่วงชีวิตท้ายๆนี้จะค่อยๆมืดลงการใช้ชีวิตลำบากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นหลังจากอายุ60ปีแล้วการมองโลกในแง่ดีทนุถนอมเวลาสนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่จึงเป็นเรื่องสำคัญเลิกสนใจติดตามกระแสสังคมเลิกการกักขังตัวเองไว้กับหลานเลิกดูถูกตัวเองอย่าไปอวดเก่งอย่าดูถูกตัวเองอย่าไปอวดเก่งอู้จ่านั้นอย่าไปดูถูกคนทั่วไปอย่าไปทำร้ายคนอื่นหรือว่าตัวเองแก่แล้วยิ่งต้องหูจักเคารพคนอื่นขณะเดียวกันต้องเข้าใจวาระสุดท้ายของชีวิตจิตใจต้องเตรียมพร้อมทำตัวสบายสบายตามธรรมชาติความมืดมันมาอย่างช้าช้าฉากสุดท้ายของชีวิตผู้สูงอายุหันได้อย่างชัดเจนทุกประโยคนี้ที่อาตมาภาพกล่าวมานี้ผู้สูงอายุตั้งหลายจะต้องฟังคิดแล้วก็พิจารณานำเอาไปใช้ในชีวิตของเราสืบต่อไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ในท้ายรายการก่อนที่จักได้นำรายการจากบรรดาปออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขอเจริญพรอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตามที่ได้ประกาศทื่อตันต่างหลายรับทราบว่า ในวันอาทิตย์ที่22เดือนพฤศจิกายนคือจากนี้ไปก็เป็นเวลาเดือนปลายเนาะอาตมาภาพจักจัดที่มีการทำบุญถวายทานกฐินโดยบริษัทสยามเฟรชเอ็นเตอร์ไพรส์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะศรัทธาคฤหัสถ์ญาติโยมแต่ละท่านแต่ละคนเปิ้นก็จะมาร่วมอนุโมทนาทำบุญตานกฐินสามัคคีที่วัดสุพรรณรังสีพร้อมกันนั้นก็จักได้ตานกฐินตกค้างแด่พระคุณเจ้าหรือว่าตานสมทบองค์กฐินตามวัดวาอารามต่างๆแห่งจำนวน89วัดวัดละ 10,000 บาทในวัดละ 10,000 บาทนั้นมีโยมได้แสดงเจตนาปวารณารับเป็นเจ้าภาพอยู่ในตอนนี้มี2ท่านคือคุณโยมแม่ทองศรีกันทวงพร้อมด้วยลูกหลานจากร้านดอกไม้แม่ทองศรีผลตามที่จะขึ้นวัดพระธาตุดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพ1กล่อง 10,000 บาทแล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสอันนี้จากบ้านสันปายางน่อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนรับเป็นเจ้าภาพแผ่ม1กล่องแล้วก็กฐินของวัดสุพรรณรังสีนั้นเป็นกฐินสามัคคีอาตมาภาพประกาศน้อมเอิญเชิญชวนขอญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายรับเป็นเจ้าภาพท่านละ1กล่องกล่องละ999บาทก็คือ 1,000 บาทนั่นเองญาติโยมต่างหลายประกาศไปแล้วแล้วก็แจ้งเจตนาประสงค์บอกบุญไปต่างไลน์ก็มีต่างเฟซบุ๊กก็มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้อ่านเฟซอ่านไลน์แล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมที่รับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดสุพรรณรังสีสองท่านด้วยกันก็คืออันดับแรกก็หมายมีคุณโยมป้อสวัสดิ์คุณโยมแม่วัชรากรรำจากบ้านตากระดาษอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ1กล่อง 1,000 บาทและก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ทัศนีแววงามอันนี้จากบ้านสันทรายมูลอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพแผ่ม1กล่อง 1,000 บาทคุณโยมพ่อณรงค์เดชคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐจากบ้านพัฒนาสายแก้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพแผ่ม1กล่อง 1,000 บาทคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูลอันนี้ก็มาจากอำเภอสันทรายเหมือนกันบ้านแม่แก็บน้อยร่วมเป็นเจ้าภาพ1กล่อง 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมเบญญาภาเตชะธนกิจอันนี้จากกรุงเทพมหานครก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญรับเป็นเจ้าภาพมาแห่ม1กล่อง 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออนันต์คุณโยมแม่สุวรรณาโชติสรยุทธจากกรุงเทพมหานครร่วมทำบุญแห่ม1กล่อง 1,000 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุลักษ์คุณโยมธีรนุชเตชะศรีสุโขกรุงเทพมหานครร่วมทำบุญมาแห่ม1กล่อง 1,000 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่พวงทองจันทิมาคุณโยมวรินทร์เล่าตระกูลจากบ้านอัมพารามอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมร่วมอนุโมทนาทำบุญมาแห่ม1กล่อง 999บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สุพรรณาอิมังจากบ้านปากล้องอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนร่วมทำบุญมาแห่มจำนวน500บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมจุฑามาศวงศ์สิริจากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาแห่มจำนวน500บาทอันนี้ก็ศรัทธาดั้งเดิมเหมือนกันเด้อถึงคุณโยมแม่สุพรรณาอิมังและก็คุณโยมจุฑามาศวงศ์สิริถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุรีนุชแสนชัยร้านเสริมสวยบัวในเวียงละปูนร่วมทำบุญมาแห่มจำนวน200บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อชยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลพร้อมโดยบุตรธิดาจากร้านอาหารครัวจีนถนนมหิดลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบริจาคกฐินของวัดสุพรรณรังสีสองกองเป็นเงินอยู่2,000บาทอันนี้ศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมเมื่อนานมาละตั้งแต่อดีตจนถึงกาลปัจจุบันทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป่อจ่าสิบเอกบุญส่งคุณโยมแม่สาวนีตากูลจากบ้านหนองเงือกตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินวัดสุพรรณรังสีแหมจำนวน1กอง1,000บาทและร่วมทำบุญสมทบกฐินโต๊ะข้างแหมจำนวน500บาทอันนี้ก็ทำบุญกาตมาภาพมาหลายปีหลายตาละขอบคุณอนุโมทนาเนอร์คุณโยมป่อคุณโยมแม่ตั้งสองท่านมีศรัทธามั่นคงบวรไว้แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจตลอดจนกระทั่งเรื่องราวข่าวสารต่างพระต่างเจ้าจะมีมาอย่างใดโยมก็บ่ได้วันไหวคงร่วมทำบุญมาโดยตลอดลายแห่มท่านหนึ่งอาตมาเองก็บ่ฮู้จักเปิ้นฮู้เพียงแต่ว่าเปิ้นชื่อสุภัทราหรือสุภัทรานี่ละเปิ้นก็โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐิน1กอง1,000บาทถ้าหากคุณโยมปอจะบอกเฮืออาตมาภาพได้ว่าชื่อเรียงเสียงใดประสงค์จะฮือออกวิทยุก็ได้หรือสงวนชื่อเสียงเรียงนามไว้ก็ได้พออย่างน้อยที่สุดเวลาตมาทำวัดสวดมนต์ก็จะได้กำหนดกดชื่อของคุณโยมไว้ป่าประกาศเทือเทวบุตรเทวดาอินตาพรมเปิ้นใดเนือกน้อมอนุโมทนาในบุญนั้นตวยคุณโยมสุภัทปรานี้เปิ้นทำบุญกับตมาภาพหลายต่อหลายครั้งแล้วนะอาตมาก็ขอขอบคุณกับทุกท่านทุกคนตัวเนิ่นก็อาตมาภาพได้รับทราบอย่างนี้แล้วขอน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมกันบริจาค กฐินสามัคคีวัดสุพรรณรังสีจะบริจาค1กล่องก็ได้2คน3คน1กล่องก็ได้หรือจะบริจาคตามกุศลเจตนาของศรัทธานาบุญต่างหลายก็ได้อันนี้บอกว่ากันหอมหนักหอมน้อยก็เป็นแห่งเรื่องหนึ่งเนาะเอาละวันนี้ก็คงพบปากกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้เพียงแค่ตะอี้จะร่วมทำบุญอย่างใดก็โทรศัพท์บอกข่าวเป่าร้องมหาอาตมาภาพได้เน้อ
0: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก ็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อว่าวัดสุพรรณรังสี

0: อายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: พระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพร้อมขยายความร่วมมือการเกษตรพลังงานและเทคโนโลยีในโอกาสครบรอบ130ปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายอเล็กเซย์โอเวนซุกรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีในวาระสำคัญที่จะครบรอบถึง130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570และเห็นพ้องขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งได้หารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคตโดยเฉพาะด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพของรัสเซียในด้านเทคโนโลยีแบบโมดูล่าขนาดเล็กขณะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคและกับเพื่อนโครงการแลนด์บิสเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและศักยภาพระบบโลจิสติกของไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มความโปร่งใสป้องกันการเอื้อประโยชน์ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการแอบอ้างสินค้าทั่วไปเป็นสินค้านวัตกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญได้แก่กำหนดนิยามนวัตกรรมและสิ่งใหม่ให้ชัดเจนตัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยระบุชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อไม่ถือเป็นสินค้านวัตกรรมมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และให้สำนักงบประมาณตรวจสอบราคาพร้อมจัดทำบัญชีประกาศกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องไม่ใช่บริษัทโนมินีโดยจะมีการตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นและอำนาจการบริหารอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ประกอบการไทยสัญชาติไทยอย่างแท้จริงเพิ่มความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทและรายการสินค้านวัตกรรมต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ
4: ่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ289ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำลำพาชีไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ่เป็นแม่น้ำแม่กลองเบื้องต้นยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของบริเวณริมน้ำยึดโยงแพบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างริมน้ำให้มั่นคงแข็งแรงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการระบายน้ำหรือสถานการณ์น้ำจะแจ้งให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์งานเยอะไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจเราวัยทำงานมักเจอกับสภาวะความเครียดจากภาระงานความคิดหลักอริยสัจ4ความจริงแห่งการพ้นทุกข์เป็นหลักคิดที่จะช่วยให้เราจัดการกับช่วงเวลาอันยากลำบากโดยไม่ร้อนรนและมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสติและปัญญาทุกข์คือการเข้าใจว่าปัญหาของงานคืออะไรสมุทัยค้นหาสาเหตุของปัญหานิโรธหยุดเครียดหยุดคิดมากมรรคตั้งสติวางแผนงานทีละงานแค่เข้าใจปัญหานำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทำงานด้วยสติใช้เหตุผลนำทางชีวิตการทำงานก็สมดุลด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand พลิกจุดแข็งประเทศสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เดินหน้าปฏิรูปประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมงาน Future Ready Economy 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิดFuture Ready Thailand ว่าการที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับประชาคมโลกมีการนำเสนอแนวทางต่อยอดรากฐานและจุดแข็งที่มีอยู่ของไทยให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยมีแนวทางสำคัญดังต่อไปนี้คือ 1. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะ Kitchen of the World เป้าหมายต่อไปคือการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตชั้นนำด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้ากับตลาดใหม่และทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมประการที่2ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกที่สูงขึ้นเมื่อ AI เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและระบบคมนาคมแห่งอนาคตกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั่วโลกประการที่3คือต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่งช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้างเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคเศรษฐกิจไทยประการที่4สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพประเทศไทยนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างมากในสาขาการแพทย์และการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากการมุ่งผลิตสินค้าและบริการให้ได้ปริมาณมากไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นประการที่5เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกผ่านการเปิดรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมกระจายความหลากหลายของตลาดคู่ค้าเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานน้ำดิจิทัลและการเงินประการที่6จัดสรรทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวโดยงบประมาณภาครัฐและทุกการลงทุนที่ดึงดูดเข้ามาควรมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศทั้งในด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังพร้อมเปิดโอกาสให้ SME ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงประการที่7เดินหน้าผลักดันโครงการ Reinvent Thailand เชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมร่วมกันค้นหาอุปสรรคและผลักดันแนวทางแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นและสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนสร้างนวัตกรรมและเติบโตได้ประการที่8คือดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างความร่วมมือระยะยาวกับนานาประเทศโดยประเทศไทยต้องเป็นทั้งจุดหมายการลงทุนที่น่าสนใจ และพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับการเติบโตในระยะยาวและประการที่9นั่นคือเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาลซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหม2ล้านบาทรายแรกตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากเชียงใหม่โดยเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุและครับว่าทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ได้จัดให้มีความคุ้มครองผู้ประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มทั้งนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองประเภทอุทกภัยโดยจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจำนวน2ล้านบาทด้วยกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์และก็หวังว่าเงินเยียวยาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้รับประกันภัยและผู้ออกกรมธรรม์เพื่อโอนเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มผ่าน iPad เชิงสัญลักษณ์ผ่านระบบของคปภ.เพื่อมอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นการนำระบบประกันภัยมาช่วยรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยทางรัฐบาลจัดให้มีความคุ้มครองครอบคลุม3ประกันภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มครอบคลุมบ้านเรือนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินคุ้มครองสูงสุด100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีอุทกภัยนั้นมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 10,000 บาทและกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขกรมธรรม์ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนั้นก็ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติวงเงิน2ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงิน2แสนบาทต่อคนนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกโดยนายกรัฐมนตรีได้ผนึกความร่วมมือกับทาง CNN สื่อระดับโลกในการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานเสวนา CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแล้วครับควบคู่กับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์แล้วงานเสวนาของ CNN ในครั้งนี้ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ ของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026นั้นในเวทีนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆและการสนับสนุนให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมหวังและครับว่าการหารือจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกับคนไทยและสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งวัฒนธรรมอาหารและบรรยากาศของเมืองหลวงแห่งนี้ตลอดจนขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการที่พำนักในประเทศไทยครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชูประเด็น Bangkok Blueprint สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกให้ประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแบ่งขั้วครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเสวนาระหว่างการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุในระหว่างการเปิดตัวโครงการนี้ว่า Bangkok Blueprintซึ่งก็เป็นกรอบนโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการต่อสู้กับการช่อโกงทางการเงินดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศได้และย้ำอีกว่าการช่อโกงดิจิทัลนั้นเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเนื่องจากอาชญากรฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานข้ามพรมแดนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนำบลูปรินท์ไปปฏิบัติและขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยโครงสร้างของบลูปรินท์ก็จะประกอบไปด้วยข้อพิจารณาสำคัญสำคัญ12ประการด้วยกันภายใต้5เสาหลักครอบคลุมรากฐานทางกฎหมายการป้องกันและตอบสนองต่อการฉ้อโกงการบริหารความเสี่ยงความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภคสกัดกั้นเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายประเทศไทยก็มุ่งเป้าไปที่บัญชีม้าการถอนเงินสดจำนวนมากธุรกรรมทองคำอัตราแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์ดิจิทัลกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง USDT โดยการนำไปปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศซึ่ง IMF และกลุ่มธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินก็จะสนับสนุนการนำไปปฏิบัติโดยวัดความคืบหน้าจากความเสียหายจากการช่อโกงที่มันลดลงการตรวจจับที่เร็วขึ้นการติดตามและเรียกคืนเงินที่ดีขึ้นและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องการสะท้อนความเป็นไทยในเวที IMF World Bank 2026กับกระเป๋าผ้าขาวม้าผ้าคาเมียนจากงานหัตถกรรมของชุมชนสู่เวที IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผ้าขาวม้าเองคืออีกหนึ่งผืนผ้าที่สะท้อนภูมิปัญญางานหัตถกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและในวันนี้ผ้าลายตารางที่คุ้นตากำลังเดินทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความร่วมสมัยเมื่อถูกนำมาผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ๆและงานประชุมในครั้งนี้กระเป๋าผ้าขาวม้าจากแบรนด์ผ้าคาเมียนหนึ่งในสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกระเป๋าสำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม ดยนำผ้าขาวม้ามาออกแบบเป็นกระเป๋าที่ทันสมัยเรียบง่ายและใช้งานได้จริงเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมในจังหวัดราชบุรีแล้วครับที่เติบโตมายาวนานกว่า50ปีมีช่างฝีมือกว่า 80% เป็นคนในชุมชนมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายช่างตัดเย็บฝีมือดีในจังหวัดราชบุรีและเชียงใหม่ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดทักษะและความชำนาญในการตัดเย็บของช่างฝีมือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงแหละครับและที่สำคัญคือเป็นการนำพาอัตลักษณ์ไทยเดินทางไปสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางการเมืองโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กังวลและมีความมั่นใจในการเตรียมข้อมูลชี้แจงหลังมีรายชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีเป้าหมายว่าสมาชิกพรรคได้เตรียมพร้อมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงเหมือนที่ผ่านมาโดยมีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามส่วนกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มีลักษณะกว้างเกินไปนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายคลึงกันซึ่งขณะนี้กลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังไม่ได้หารือร่วมกันโดยมองแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาพร้อมทั้งได้ระบุถึงการเตรียมตัวก่อนการอภิปรายว่าเตรียมข้อมูลผลงานตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยย้ำว่าไม่มีประเด็นที่น่ากังวลและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องผู้บริหารธนาคารโลกได้พบหารือกับอัยการสูงสุดแลกเปลี่ยนมุมมองกฎหมาย AI ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะจากธนาคารโลกหรือ World Bank Group ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์ได้กล่าวว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือภัยไซเบอร์และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆนำไปปรับใช้ได้และก็มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตทางด้านอัยการสูงสุดก็กล่าวและครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดกันว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็พร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: จู่ๆมีเงินแปลกปลอมโอนเข้าบัญชีเผลอใช้จะมีความผิดไหมแล้วถ้าโอนคืนเองจะอันตรายหรือเปล่าหาคำตอบและทางออกที่ปลอดภัยไปพร้อมกันใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ถ้ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเราโดยผิดพลาดเนี่ยเราจะเอาเงินเนี้ยไปใช้ได้ไหมนะครับสมมุติว่าเรามีบัญชีเงินฝากเราอยู่ 10,000 บาทแล้วก็มีโอนผิดพลาดเข้ามา 2,000 บาทเราสามารถที่จะใช้เงินจำนวน 10,000 บาทของเราได้จนหมดแต่เมื่อเราใช้ 10,000 บาทหมดแล้วเนี่ยเราไปนำเงิน 2,000 บาทที่เขาโอนมาผิดบัญชีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีความผิดนะฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดนะซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนนะปรับไม่เกิน 30,000 บาทแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่โอนเงินผิดเนี่ยอาจจะมีการโทรเข้ามาที่เราเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์เมื่อเขาโทรเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการเร่งรัดให้เรารีบโอนเงินคืนนะโทรบ่อยหรือบางครั้งก็อาจจะมีการขู่เราว่าถ้าเราไม่โอนเงินคืนเนี่ยเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเรานะครับในกรณีนี้นะครับแนะนำว่าห้ามโอนเงินคืนให้กับเขาโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับที่แกล้งโอนเงินเข้ามาที่บัญชีเราผิดพลาดแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงินกลับไปที่บัญชีอื่นนะเพื่อไปชำระค่ายาเสพติดบ้างนะหรือว่าสินค้าที่ผิดกฎหมายทางแก้นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนบัญชีเงินที่โอนผิดพลาดเข้ามาก็คือของธนาคารกสิกรวิธีการก็คือเราไปแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยให้เขากันเงินส่วนที่ผิดพลาดเนี่ยไว้เพื่อรอการรับคืนนะครับในขณะเดียวกันนะเราก็แจ้งคนที่โอนผิดพลาดว่าให้เขาเนี่ยไปติดต่อที่ธนาคารกสิกรนะเพื่อให้เขาติดต่อขอรับเงินคืนจากธนาคารกรุงไทยโดยตรงนะครับซึ่งจะเป็นการโอนเงินกับระหว่างธนาคารด้วยกันนะครับเพียงเท่านี้เราเองก็จะไม่ตกเป็นผู้ทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์แล้วก็ไม่ตกเป็นผู้มีส่วนกระทำความผิดเกี่ยวกับสั่งซื้อยาเสพติดหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพรินท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีฑารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อย